0: ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
3: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดแล้วก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที
2: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
4: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโบโวตูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
6: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
5: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธี

0: เปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวซึ่งมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
3: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
2: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20 ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15 ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี
1: ้กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทําผิดซ้ํา 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตํารวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศ พื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาเอลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรอดแคว้นคราสโนดาร์และแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
10: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2องศาเซลเซียส JMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
11: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประณามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม C พิชญาภัทรศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการหัวชนะแผนจื้อเย่จากจีน 6-1 และ 7-5 พิชญาภัทรคว้าชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัทชินันเผือกคำชนะลาร่าเลาติจากฮ่องกง 6-2 และ 6-4 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม Bวิรวิทย์กำพุทธจะชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ 2-1 เซตวิรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-4 ทั้ง2เซตนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31 มกราคม2570แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
13: 1นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย 1. เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ 2. ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน 3. ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
10: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
19: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
10: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2569ครับ
20: สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่4สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นปีที่143นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยในอดีตจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ไทยในการวางรากฐานระบบไปรษณีย์และโทรเลขจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อวางความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนจากจดหมายกระดาษสู่สัญญาณรหัสมอสการเวลาได้หล่อหลอมให้การสื่อสารพัฒนาขึ้นตามลำดับในปัจจุบันการสื่อสารได้วิวัฒนาการไปสู่การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI Cloud และ Big Data ซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลในหลากหลายมิติขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการของหน่วยงานทางภาครัฐจำนวนมากพร้อมคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศภายใต้หลักอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างอธิปไตย AI ด้วยการพัฒนา Thai LLM เพื่อให้ Thai AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล AI หรือ AI Governance ที่มีความโปร่งใสและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและขอให้วันสื่อสารแห่งชาติในปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
10: ท่านผู้ฟังครับในวันนี้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงก้าวใหม่ในปีที่144แล้วโดยได้วางแนวทางการเติบโตที่เป็นมากกว่าผู้ส่งจดหมายพัสดุไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ SME ผ่านโครงข่ายข้อมูลที่ไปถึงคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
21: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมทราบว่าวันนี้คือวันครบรอบก่อตั้งไปรษณีย์ไทยครับผมในปีที่144ซึ่งจะมีการวางแนวคิดการเติบโตในชื่อ possible next เราจะมีการเชื่อมภารกิจของไปรษณีย์ไทยกับธุรกิจของไทยยังไงครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยและก็ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
21: ถ้าไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่144นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับการสื่อสารให้กับประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีความจำเป็นความต้องการนะครับในการขนส่งส่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือเป็นพัสดุต่างๆเนี่ยไปถึงกับประชาชนนะครับทั่วประเทศโครงข่ายไปรษณีย์เนี่ยเราเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนสาธารณูปโภคนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ววันนี้เนี่ยเรามองไปรษณีย์ไทยอาจจะในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่ขนส่งหรือเปล่านะครับเราเป็นโครงข่ายหรือเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่แล้วนอกจากการเข้าถึงเราก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับกับสังคมไทยชุมชนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยโครงข่ายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันหน้าที่เราวันนี้คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย
0: ์
21: นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครือข่ายไปรษณีย์หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจนะครับ SME ไทยสามารถที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายหรือการขายที่มากขึ้นแล้วก็มี SME หลายรายนะครับที่เรามองว่าเขาอาจจะยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่พัฒนาธุรกิจขึ้นไปได้มากอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าไปรษณีย์เชื่อมสุขนะครับที่ลงไปช่วย SME ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในการพัฒนา productในการที่จะทำเรื่องของแพคเกจจิ้งการทำมาร์เก็ตติ้งและการที่เราช่วยเป็นช่องทางในการที่จะกระจายของไปทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือไปทางตัวเน็ตเวิร์กหรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราเนี่ยใช้โครงข่ายแล้วก็เครือข่ายของไปรษณีย์ในการที่จะส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ SME ไทยครับ
0: ครับผมโหเป็นมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากคือนอกจากว่าเราจะมองตัวเองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งแล้วเนี่ยเรามองมากไปกว่านั้นก็คือจากเดิมที่เราเป็นปลายทางในการส่งของเราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นต้นทางในการร่วมพัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจ SME ต่างๆด้วย
21: ครับผม
0: ครับแล้วก็นอกจากการที่เราช่วย SME อ่ะครับทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญครับผมในการนำนโยบายรัฐเนี่ยไปส่งให้ถึงกับประชาชนทั่วประเทศอย่างในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างเงี้ยครับผม
21: ครับก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยก็มีความท้าทายการที่เราสามารถที่จะเป็นช่องทางนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่ทำให้สินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นแบรนด์นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปถึงต้นทางนะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้กระจายออกไปให้กับประชาชนนะครับผ่านหลากหลายช่องทางมากเช่นพวกรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,000 คันนะครับเราก็เป็นคนกระจายของทุกอย่างเนี่ยไปที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อให้รถพุ่มพวงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับในการที่จะไปเอาของเหล่านี้มานะครับการที่ทำให้ราคาของเหล่านี้จากการประหยัดนะครับจากเรื่องของระบบโลจิสติกเองหรือจากเรื่องของการทำตลาดเองประชาชนนะครับหรือผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะครับในระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับไปให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับของตลาดของ SME ครับ
0: ครับผมก็สอดคล้องกับทางนโยบายที่เราวางไว้คือ possible next นะครับคือ post คือไปรษณีย์แล้วก็เล่นคำเขาว่า possible ที่แปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็ next ก็คือก้าวต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีการวางแนวทางปรับตัวอย่างเข้มข้นเลยท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกขณะนี้ครับผมเราอาจจะเห็นได้จากเรื่องสงครามส่งด่วนนะครับที่มีการนำเสนอถึงการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในวงการนี้ด้วยครับ
21: ครับก็ต้องเรียนว่ายังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นช่องทางการขายนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาเจอกันด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ต้นน้ำนะครับในการที่จะควบคุมปริมาณชิ้นงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าแล้วโครงข่ายไปรษณีย์เองเนี่ยเราทำหน้าที่คล้ายๆกับแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าไปรษณีย์ไทยเองเราเติบโตมาจากการเป็นโครงข่ายที่เป็นกายภาพ
0: ครับ
21: วันนี้เนี่ยเราก็ใช้โครงข่ายของเราเนี่ยแหละในการทำแมทชิ่งนะครับดีมานด์กับซัพพลายเองนะครับเราเอาความต้องการที่ใช่ไปสู่สิ่งของที่เขาชอบสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยบุรุษไปรษณีย์นะครับหรือคนของโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งตรงนี้แหละในการที่ดูว่าแล้วความต้องการที่ใช่อยู่ตรงไหน
0: ครับ
21: แล้วเอาซัพพลายหรือว่าเอาสิ่งของหรือว่าเอาบริการที่เขาชอบเนี่ยส่งไปให้กับความต้องการที่ใช่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impactที่มากที่สุด
0: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตกเลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
21: ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนที่เป็นคนสูงอายุอยู
0: ่
21: นะครับคนสูงอายุมีความต้องการอะไรต้องการอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในการทำให้นอนหลับง่ายขึ้นอาจจะมีความต้องการใช้อะไรที่แก้ปวดเมื่อยนะครับด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วเรามีความสัมพันธ์ด้วยจากข้อมูลหรือ data ที่เรามีเรากำลังสร้างซูเปอร์ data ขึ้นมานะครับและจากความเข้าใจความต้องการของคนแล้วก็ชุมชนประชาชนทั้งหมดเรากำลังมีความเป็นซูเปอร์คัสเตอร์เซนทริกเราสามารถที่จะ create สร้างซูเปอร์ชานัลขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานัลของเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรสิ่งไหนที่ใช่จากต้นทางนะครับและยังมีความสัมพันธ์ออนท็อปอยู่อีกนะครับจากจุดสัมผัสของเราในทุกๆจุดครับ
0: ครับอีกจุดแข็งนึงครับของไปรษณีย์ที่หลายคนก็ชื่นชมก็คือการส่ง EMS หรือส่งพัสดุด่วนนะครับทราบว่าในปีนี้จะมีการจัดงานวิ่ง EMS รัน2026เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี EMS ด้วยครับงานนี้มีไฮไลท์และความพิเศษยังไงครับ
21: คืออย่างที่เราคุยกันเลยครับวันนี้เนี่ยไปรษณีย์ไทยไม่ใช่แค่ส่งของแล้วเรากำลังนำส่งสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยผ่าน EMS Run 2026ซึ่ง EMS เนี่ยเป็นอะไรที่เร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานวิ่งอันนี้เนี่ยก็สอบไปถึงความเร็วแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น e-certificate ที่มีตราประทับรับรองดิจิทัลรับรองผลการวิ่งดิจิทัลนะครับยืนยันความถูกต้องโดย e-time stamp ของไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ The Speed Bib เนี่ยดีไซน์ EMS Trackingกับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งที่ออกแบบในสไตล์หมายเลขติดตามพัสดุนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแทร็กนะครับด้วยคนวิ่งเนี่ยแต่เราแทร็กด้วย EMS นะครับโค้ดนะฮะ
0: แล้วก็ใช่ไหมครับนำหน้า
21: ใช่ครับเหรียญรางวัลเราก็ถูกดีไซน์นะครับเป็นรูปแบบของสแตมป์นะครับแต่ละเหรียญนี่ก็จะมี E ตัว E ตัว M ตัว S นะครับท่านไหนสะสมได้ครบ3อันหรือว่ามีเพื่อนนะครับมีคนละอันการสามารถมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับโดยการที่เหรียญ3อันเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันได้นะฮะแล้วก็ยังมีโล่รางวัล นะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นอกจากนี้ก็ยังมีไอสแตมป์นะครับที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้างสแตมป์ส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
0: โอ้ว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักครับผมงานจัดเมื่อไหร่ครับ
21: งานนี้จะจัดวันที่18ตุลาคม2569นี้ครับตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ที่เว็บไทยรันนะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากว่าเราส่งสุขภาพที่ดีแล้วเรายังส่งบุญให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ
0: ก็วันนี้ท่านที่รับฟังนะครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนของก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในการที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดนันท์สุภัทรพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าให้เราฟังในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
21: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
21: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของโลกติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายเอกนิติระบุว่าที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทุกมิติได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล AI and Digital Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงิน Financial Hub และด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Hub โดยบูรณาการใช้เครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคณะทำงานทุกด้านกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง Big Win 2ปีและแผนระยะยาว4ปีหรือ Long Winโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี
4: ้เราจะใช้ทุกเครื่องมือถ้าต้องการด้านภาษีเรามีทั้งเครื่องมือของ BOI และมีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องการลงทุนให้ตรงเป้ามากขึ้นเราจะใช้ในเรื่องของ PPP เพราะว่าเงินรัฐกับเอกชนร่วมกันจะใช้เรื่องตลาดทุนเช่น Thailand Future Fund สภาพคล่องในตลาดทุนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเอามาใช้กลไกทั้งตลาดเงินตลาดทุนมา drive growth ของเราบางนโยบายอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลย
22: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
5: เกิดชนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สนับสนุนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสนับสนุนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถในเขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขาเพื่อให้เขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้โลคอลคอนเทนต์ประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยนะครับทั้งการใช้โลคอลคอนเทนต์ไทยใช้แรงงานไทยไปอัพสกิลอัพเกรดของพวกแรงงานไทยเรานะครับเพื่อให้เราเกิดผลประโยชน์ร่วมกันครับเพื่อขอบคุณมากท่านรัฐบาลจากการดีมากท่านรองครับ
22: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้เป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้หรือต้องทำงานและค่าแรงโดยไม่มีวุฒิการศึกษารองรับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานยังไม่เชื่อมถึงกันกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจึงผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยสามารถมีงานมีเงินและมีวุฒิไปพร้อมกันโดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงให้ความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสองกระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจนได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
25: ได้คุยกับทางแรงงานว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เด็กที่อยู่ระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการเรียนแล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานเนี่ยแจ้งไปยังกระทรวงแรงงาน นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
24: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าแรงงานในตลาดมีทักษะด้านใดและมีความพร้อมในการเติบโตทางอาชีพอย่างไรในอนาคต
1: กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเป็นต้นทางแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครดิตแบงค์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวงศึกษาเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดจ้างและเราก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของเครดิตแบงค์เนี่ยต่อไปเพราะว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาอัปเดตให้มันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแรงงานของเราที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทักษะฝีมือในด้านใดและมีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในเรื่องของทิศทางอาชีพเนี่ยอย่างไรในอนาคต
24: ความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
8: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเราคุณทูนชัยคำรอดคุณสุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะส่วน Facebook Live นั้นเป็นว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะคะแล้วตอนนี้ก็คือไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจบันทึกสถานการณ์นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะได้รับฟังรับชมข่าวสารในเช้า

0: หรือว่าวินวินนั่นเองนะครับก็จะได้มีการพูดคุยกันในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับที่ขออภัย
1: วันนี้เมื่อวานกับวันนี้
0: เมื่อวานไปถึงแล้วก็วันนี้ก็จะได้คุยนะครับจะได้เห็นการลงนาม MOU อีกไหมฮะเพราะเวลานายกไปแต่ละทีเน
1: ี่
0: ยต้องลงนามรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหกี่สิบฉบับก็ไม่ทราบที่ประเทศจีน
1: ค่ะใช่
0: นะฮะลง MOU ก็คือบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เราจะร่วมมือกันอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: นะฮะแต่ MOU ก็ไม่ใช่ข้อผูกพันข้อผูกมัดที่จะต้องปฏิบัติตาม 100% แต่เป็นบันทึกเพียงเป็นความเข้าใจและเป็นหลักฐานว่าเราจะดำเนินการเหล่านี้ไปในอนาคตเตือนความจำนั่นเอง reminder
1: ถูกต้อง
0: นะฮะนะ
1: ว่าจะทำอะไรอย่างไรร่วมกันบ้าง
0: ใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยไปยังประเทศจีนใช่ไหม
1: ใช่
0: 20กว่าฉบับนะถ้าผมจำไม่ผิด
1: เซ็นกันเมื่อยเลย
0: เออแต่ความชัดเจนของการไปเยือนประเทศจีนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมีชื่อบริษัทนั้นออกมามีตัวเลขในทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้และจะมาลงทุนตรงนั้นตรงนี
1: ้
0: นี่คือความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ไม่ใช่แค่เพียงอีเวนต์ในการไปเยือนต่างประเทศแล้วก็บอกว่านายกเชื้อเชิญการลงทุนแล้วก็กลับมาจบไม่ใช่อย่างนั้นนั้นรอบที่แล้วนั้นรอบ
1: รอบนี้เขาก็ตั้งค่าเอาไว้เหมือนกันนะตั้งเป้าการค้าไว้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร
0: ์
1: นะก็ตั้งไว้แต่ว่าไม่รู้จะไปถึงไหม
0: ไปอย่างมีเป้าหมาย
1: ต้องมีเป้าหมาย
0: นะครับแต่กลับมาเนี่ยท่านนายกก็คงได้คุยกันแหละว่ามีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยบ้างเพราะนายกไม่ได้ไปคนเดียว
1: ใช่เห็นดิฉันเห็นภาพท่านสุภจีไปด้วยนะ
0: นะฮะ
1: พาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ของเราน
0: ะเออคุณยาสามัญประจำบ้านไปไหมรัฐมนตรีคลัง
1: คุณเอกนิตินิติธนประภาใช่ไหม
0: เอ๊
1: ะเหมือนในภาพข่าวเนี่ยดิฉันยังไม่เห็นนะไม่แน่ใจว่าท่านเดินทางไปด้วยแต่เห็นว่าก็พร้อมคณะแต่โดยปกติแล้วอย่างเมื่อตอนที่ท่านไปจีนเนี่ยท่านก็ท่านนายกไปจีนคุณเอกนิติก็ไปด้วยนะคุณสุภจีก็ไปด้วยคิดว่าไม่น่าพลาดนะ
0: ไม่น่าพลาดเพราะว่าที่เรียกคุณเอกนิติว่ายาสามัญประจำบ้าน
1: ทำไมคะ
0: เวลาเกิดปัญหาเรื่องอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยนะตั้งคณะกรรมการในการศึกษาเนี่ยคุณเอกนิติมักจะเป็นประธานทุกที
1: อ่ะใช่
0: ประชุมก็คุณเอกนิติน
1: ั่งหัวโตตลอดนะคะท่านก็จะ
0: เอกนิตินี่มีเอกนิติเดียวนะฮะนิติธันประภาส
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อยู่ทุกเวทีนะครับ
1: อยู่ทุกเวทีทุกเวทีทุกองค์ประชุม
0: ครับ
1: ค่ะก็ช่วยแก้ไขปัญหา
0: ช่วยแก้ไขปัญหา
1: หลายเรื่องอยู
0: ่นะฮะก็คือตอนนี้รัฐบาลหลักๆนะฮ
1: ะ
0: มีสามฐานเสือ บางคนบอกสามแม่ครัว
1: ตาสามแม่ครัวเหรอคุณ
0: มีคนแรกเนี่ยก็คุณเอกนิตินิธันประภาสรัฐมนตรีคลัง
1: ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเลย
0: ใช่ไหมแล้วก็คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย
1: ์
0: รองนายกนะฮะแล้วก็ผมเรียงลำดับผิดต้องรองนายกมาก่อนขอไปอีกท่านหนึ่งก็คุณศิริศักดิ์ วงศ์เกตแก้ว
1: สามฐานเสือ
0: แคนดิเดตนายกอันดับสองด้วยไหม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะท่านศิริศักดิ์นะคะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: สามท่านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสามฐานเสือ
1: ใช่
0: บางคนบอกสามแม่ครัว
1: แม่ฐานเสือ
0: ที่เป็นเทคโนแครตก็คือผู้ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายแล้วก็เป็นคนนอกแล้วก็มีความชัดเจนเนี่ยมีความสามารถ
1: ใช่แล้วเป็นสามท่านที่พี่น้องประชาชนก็ฝากความหวังเอาไว้ด้วย
0: ใช่
1: นะคะในเรื่องต่าง
0: ๆสามท่านนี้เนี่ยแน่นอนแหละเมื่อหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีสามท่านนี้เนี่ยผมว่ายังนั่งอยู่เก้าอี้เดิม
1: ไม่อยู่ในโผหรอก
0: ยี่ที่อยู่ในเก้าอี้เดิม
1: อยู่ในเก้าอี้เดิมคือไม่ได้จะต้องโดนไปตรงไหนใช่
0: ไม่โดนเก้าอี้ดนตรีเพราะตอนนี้มันมีกระแสข่าวในการปรับครม.ส่งแรงกระเพื่อมไปยังคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยผู้นำประเทศนะครับซึ่งท่านก็ออกมาบอกแล้วนะฮะบอกว่ายังไม่มีการปรับครม.นักข่าวเชื่อไหม
1: ไม่เชื
0: ่
1: อ
0: นักข่าวไม่เชื่อเห็นลงขากันตึมตึม
1: คนนี้ไม่น่าจะมาตรงนั้นตรงนี้แต่อย่างที่คุณทรงพลได้รายงานไปก็คือว่า3ท่านที่เราพูดไปก่อนหน้านี้น่าจะไม่ได้มีการไปตรงไหน
0: ไม่มีทางได้ปรับ
1: เพราะว่าเท่าที่มองเนี่ยคุณเอกนิติเนี่ยใครจะมาแทนท่านได้มันยากนะในเรื่องของการเงินการคลังต่างๆนะคะ
0: คือทั้ง3ท่านน่ะตอนนี้คือลงตัว
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการปรับครม.เนี่ยคือทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันน่ะยังไม่มีการปรับตอนนี้กี่เดือนละหลายเดือนละ 5-6 เดือนแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไ
1: วเหมือนกันนะ
0: คุยไปคุยมาก็น่าจะเป็น1ปีเนี่ยแหละก
1: ็
0: จะต้องมีการปรับครม.คือการปรับครม.เนี่ยมันก็เป็นในทางการเมืองเพื่อที่จะให้ทั่วถึงทุกคนทุกพรรค
1: ไม่ทั่วถึงได้ไม่ถึงว่าถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ปรับได้ไหมคุณ
0: คือการรวมตัวกันเนี่ยของกลุ่มพรรคการเมืองเนี่ยที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะมีข้อตกลงกัน
1: มีดีลหรอ
0: จัดสรรมีดีลจะรับไม่รับเนี่ยก็สุดแท้แต่ข้อที่จริงก็คือว่าทุกครั้งที่มีรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการจัดสรรเนี่ย

0: รัฐมนตรีให้กับพรรคต่างๆที่มีคะแนนเสียงใครมีคะแนนเสียงมากก็เอาไปเท่านั้นเอาไปเท่านี
1: ้
0: ใครมีคะแนนเสียงเท่านั้นก็ใครมีคะแนนเสียงน้อยก็เอาไปเท่านี้เกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยก็มีการจัดสรรกันไป
1: ไม่ให้เกรด
0: อันนี้คือสมการทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะฮะส่วนเรื่องของการบริหารงานเนี่ยก็คือท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยืนยันบอกว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะคนไปเพ่งเล็งบอกว่าถ้าจะปรับคณะรัฐมนตรีไปดูกระทรวงลูกเทพ
1: ทำไมอ่ะ
0: นะฮะ
1: ทำไมลูกเทพทำไม
0: เขาบอกว่ามีผลงานอะไรไหมนี่คำถามเขานะฮ
1: ะ
0: เขาไม่ได้ด่านะครับเขาก็มีคำถามอะไรแบบนี
1: ้
0: ซึ่งตอนนี้มันก็คือถือว่ายังเร็วไปในการที่จะประเมินนะฮะในการที่จะประเมินผลงานอะไรต่างๆ
1: จริงๆก็ต้องให้ครบ1ปีก่อนเน
0: า
1: ะ
0: แต่สิ่งที่รัฐบาล
1: ประมาณ
0: จักต้องทำ
1: ค่ะ
0: จักต้องทำเนี่ยเพื่อลดข้อครหาตรงนี้เนี่ยแล้วก็เรื่องของลดความร้อนแรงในการปรับครม.ต้องออกมาแถลงผลงานของรัฐบาล
1: บ้าง
0: ในห่วงเวลาที่ผ่านมา
1: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นกันอยู่ละกันในเรื่องของผลงานไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยใดๆนะคะแต่ว่าก็ต้องออกมาสรุปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นชัดเจนว่าระหว่างระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เลือกตั้งจบมาเนี่ยนะคะได้รัฐบาลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐบาลทำอะไรไปบ้างที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
0: คือการแถลงเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้างคือหนึ่งประชาสัมพันธ์ในทางภาพลักษณ์ของรัฐบาลอีกอันนึงเนี่ยเหมือนเป็นการเขย่าขวดที่มันตกตะกอนอยู่อ่ะน้ำดื่มที่มันตกตะกอนอยู่
1: ให้มันขึ้นมาหรอ
0: ให้มันกระจายขึ้นม
1: า
0: คือตรงนี้มันก็จะสร้างความหวังให้กับประชาชนการที่รัฐบาลสร้างความหวังให้กับประชาชนมี2แนวทาง
1: ค่ะ
0: 1แถลงผลงานให้คนได้รู้อ้อๆมันมีอย่างนั้นแล้วจะเดินหน้าอะไรต่อไปต่อกับอีกการนึงคือปรับคณะรัฐมนตรีก
1: ็
0: คือคนก็จะมีความหวังว่าของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่าอันนี้เป็นความเชื่อ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเท็จจริงอะไรเนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงค่อยมาพิสูจน์กันทีหลังเนี่ยเป็น2แนวทางแต่ทางแนวทางที่2ปรับครม.มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนแนวทางที่1เนี่ยควรที่จะถูกนํามาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลก็คือการแถลงผลงานในห่วงเวลาที่ผ่านมาตัวอย่างพรรคเพื่อไทยในอดีตนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วสมัยคุณแพทองธารสมัยคุณเศรษฐาแถลงทุกกี่เดือนฮะ
1: ทุก3เดือนมั้ย
0: เ
1: นาะ
0: แทบจะแถลงทุกเดือน30วัน60วัน90วัน
1: ผ่านไปแล้วบ้าง
0: ใช่อ
1: ย่างไรบ้างแล้วเราจะมีอะไรที่จะต่อยอดจากอันนี้บ้าง
0: แล้วก็จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาโดยตลอดแม้จะดูไส้ในแล้วเนี่ยมันก็
1: เหมือนเดิม
0: คือของเก่าแต่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันนี้คือการตลาดในทางการเมือง
1: จะได้ดูตื่นเต้น
0: นะทางตลาดการตลาดในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในอดีตนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าการสื่อสารในทางการเมืองแล้วก็แนวทางต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ถามว่าร้อนแรงไหมตอนนี้การเมืองยังไม่ร้อนแรงแต่ก็มีอะไรๆออกมาเรื่อย
1: ๆ
0: ที่คอยบั่นทอนเตะตัดสกัดขารัฐบาลชุดนี
1: ้
0: นะครับจะเห็นข่าวเยอะนะฮ
1: ะ
0: เรื่องอะไรบ้างฮะ
1: โอ้ยก็เนี่ยล่ะ
0: หัวสว
1: ใช่ห
0: ั
1: ว
0: สวอื่น
1: ๆแล้วก็เรื่องของท้องถิ่นใช่ไหม
0: ท้องถิ่นอีก
1: แล้วก็ล่าสุดก็เนี่ยเรื่องของการฆาตกรร
0: ม
1: ที่คนก็มองอยู่เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องไปเรื่องของการได้รับโทษนะ
0: ค
1: ะโทษประหารอะไร
0: ประหารบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมันเข้มงวดเข้มข้นดีพอหรือยังนะ
1: คนก็เป็นกังวลกัน
0: เป็นสิ่งที่ออกมาค่อนข้างที่จะในช่วงเวลาที่ติดกันนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเอาไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพฮะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะก็ถึงที่อินโดนีเซียเนี่ยเวลาประมาณ 15:45 นะครับที่ท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมานะฮะที่จาการ์ตาอินโดนีเซียก็เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการแล้วฮะ 3-4สิงหาคมนะครับเมื่อวานกับวันนี้ตามคำเชิญของนายปราโบโบซูบียันโตนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียต่อไปนะครับส่วนคุณรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะออกมาเปิดเผยว่าการเยือนอินโดนีเซียของนายกในครั้งนี้2วันเนี่ยไม่ใช่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเดียวนะฮะเป็นการลงนามความร่วมมือนี่ไงมาแล้วลงนามความร่วมมือที่เน้นแอคชั่น action plan ก็คือแผนปฏิบัติการนั่นเองนะฮะไม่ใช่ลงนามแต่เป็นแผนกระดาษแต่ว่าเน้นการปฏิบัติจริงมีแผนที่จะดำเนินการจริงจังนะครับเป็นไทม์ไลน์กันเอาไว้เลยนะครับแสดงว่าก่อนไปเนี่ยก็คงต้องมีการวางแผนไว้แล้วว่าจะไปคุยเรื่องอะไรไม่ใช่ไปอย่างไม่มีแผนนะฮะไปอย่างมีแผนและมีวัตถุประสงค์และกลับมาเนี่ยจะได้มีการรายงานสู่พี่น้องคนไทยต่อไปอันนี้ผมพูดเองนะฮ
1: ะ
0: เออนะความมั่นคงอ่ะจะเอายังไงก็จะมีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคืออินโดนีเซียคุณมองแล้วเนี่ยอาจจะดูเผินๆแบบเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วเนี่ยเราส่งสินค้าเกษตรไปยังบ้านเขาเยอะนะครับ
1: เยอะค่ะ
0: ลำไยเนี่ยก็ส่งไปบ้านเขา
1: ใช่ค่ะ
0: มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาปฏิเสธสินค้าจากเราเพราะเขาบอกว่าลำไยบ้านเขาล้นตลาดหลายปีแล้ว 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยลำไยบ้านเขาล้นตลาดเขาเลยเฮ้ยไม่รับจากไทยเลยไทยเดือดร้อนเลยฮะตอนนั้นราคาลำไยตก
1: หวบเลย
0: ตกหวบระเนระนาดเลยเน
1: ี่
0: ยคือการที่เขารับซื้อสินค้าของเราแล้วการที่เขาปฏิเสธการรับซื้อสินค้าของเราในช่วงใดช่วงหนึ่งแค่ 2-3 เดือนเนี่ยส่งผลกระทบกับเราเป็นอย่างมากดังนั้นการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับได้พบได้เจอกันแล้วก็ได้มีการลงนามความร่วมมืออะไรต่างๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถคุยกันได้
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องเขาเรียกว่า50-50นะมันจะได้เดิน
0: ไม่ใช่60-40
1: ดูสิอันนั้นโครงการเนาะอันนี้เวลาเราไปคุยเนี่ยบางที50-50แล้วก็คุยกันว่าอะไรที่มันจะสามารถเดินทางคู่ขนานกันไปได้นะคะในเรื่องของเนี่ยอย่างที่บอกสินค้าเกษตรเอ่ยความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ยังมีในเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยนะในอินโดนีเซียนะคะเห็นแว่วๆมาด้วยในเรื่องของการเปิดเส้นทางบินระหว่างไทยกับอินโดนะคะก็เห็นว่าทราบมาว่ามีจะมีกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้เป็นเรื่องฝากฝังด้านเศรษฐกิจนะ
0: กรุงเทพบาหลีน่าสนใจ
1: คุณอยากไปหรอคุณเคยไปยัง
0: ส่วนใหญ่ยังไม่เคยไปเลย
1: บาหลีก็สวยนะดิฉันก็เห็นตามเนี่ยแหละค่ะในโซเชียลเปิดดูเนี่ยก็ธรรมชาติสวยงามนะคะน่าไปดูนะคะแล้วก็นอกจากนี้ไอ้เรื่องของความมั่นคงที่จะพูดถึงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะพวกแก๊ง call center การหลอกลวงต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องบูรณาการร่วมกันนะคะเพื่อนบ้างใกล้เคียงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและสุดท้ายก็คือความร่วมมือระดับภูมิภาคนะคะเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยพร้อมจะจับมือกันเข้าเป็นสมาชิก OECD อีกแล้วนะ อันนี้นะเรื่องนี้นะสมาชิกกลุ่มนี้เนี่ยปีนี้ให้ความสำคัญอยู่นะคะแล้วก็จะได้ร่วมกันผลักดันให้อาเซียนนี้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีบทบาทนะมีบทบาทในเวทีโลกด้วยก็เป็นประเด็น3ประเด็น3ด้านที่คาดว่าน่าจะร่วมพูดคุยกันในวันนี
0: ้
1: นะคะไปดูเรื่องของคดีนะคะพี่น้องรัสเซียที่ถูกสังหารกันบ้าง
0: นักท่องเที่ยว
1: นักท่องเที่ยว
0: เป็นเหตุกระเทือนขวัญเนี่ยเกิดมา 3-4 วันแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นกระแสสังค
1: ม
0: ว่าเอ๊ะนักโทษที่ก่อคดีรุนแรงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ในอดีตขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมถูกปล่อยตัวออกมาเร็วแล้วก็กฎหมายไทยมันเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือ
1: ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะท่านได้พูดถึงกรณีนักท่องเที่ยวนะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฆาตกรรมที่ชลบุรีท่านบอกว่ารู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจเมื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะโดยทางด้านท่านนายกแล้วก็ตัวท่านคุณศิริศักดิ์เองเนี่ยนะคะก็ได้มีการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์นี้โดยทั้งนี้เนี่ยท่านนายกเองได้มีการลงพื้นที่ด้วยนะคะไปที่พื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเพื่อกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเร่งรัดติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็นอกจากนี้คุณศิริศักดิ์บอกว่าทางรัฐบาลได้มีการสั่งการให้ยกระดับมาตรฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดูแลคุ้มครองนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยค่ะเนื่องจากประเทศไทยเป็นหมุดหมายแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงต้องแสดงให้เห็นผ่านการปฏิบัติจริงว่ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกคุณเสียศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งเตือนใจนะคะแม้ว่าเราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดแค่ไหนก็อาจมีกลุ่มผู้ก่ออาชญากรรมที่คอยจะฉกฉวยโอกาสสร้างความเสียหายแก่ผู้บริสุทธิ์หรือกลุ่มเปราะบางอยู่เสมอในส่วนของการทำงานการประการแรกเนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันในมุมมองของนักท่องเที่ยวก็ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังนะคะตลอดจนรับรู้ว่าในพื้นที่ไหนตรงไหนมีความปลอดภัยแล้วก็ควรเดินทางไปหรือพื้นที่ใดควรหลีกเลี่ยงก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญควบคู่กันไปด้วยอันนี้ก็คุณเสียศักดิ์ได้บอกเอาไว้นะคะแต่ในความคิดเห็นของดิฉันเนี่ยส่วนตัวนักท่องเที่ยวมาบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างไรเพราะเขาไม่ใช่คนพื้นที่
0: เมื่อเราไปบ้านอื่นบางอื่นอ่ะ
1: เราก็ไม่ทราบ
0: ไม่รู้หรอกฮะไม่ทราบไม่มีทางรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยคือ
1: ไปไม่ได้อันตรายแบบนี
0: ้คือจริงๆอ่ะประเทศเนี่ยหรือบ้านเมืองไหนก็ตามนะฮ
1: ะ
0: มันไม่ควรจะมีพื้นที่ไหนไปไม่ได้
1: ถูกต้อง
0: การที่เราจะมีประเทศที่น่าอยู่เมืองที่น่าอยู่เนี่ยนะครับเมืองที่น่าเที่ยวประเทศที่น่าเที่ยวเนี่ยอันดับแรกก็ต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ประเทศที่น่าอยู่ก่อน
1: ค
0: นในประเทศจะต้องรู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจะเดินไปไหนมาไหนยามค่ำคืนจะต้องไม่มีความแคลงใจว่าจะถูกฉกชิงวิ่งราวหรือเปล่า ยกตัวอย่างเวลาคุณไปญี่ปุ่นคุณไปสิงคโปร์เนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงปลอดภัย
1: ไปตรงไหนก็ได้รู้สึกปลอดภัย
0: มืดแค่ไหน
1: เปรี้
0: ยวแค่ไหนคุณก็เดินไปได้เพราะคุณเชื่อว่าไม่มีอาชญากรรมไม่มีอาชญากรพวกที่จะก่ออาชญากรรมเลยซึ่งจริง
1: จริง
0: ซึ่งจริงนะถามว่าเอ้าแล้วทำไมประเทศของเขาเนี่ยสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้กฎหมายอย่างเดียวหรือไม่ใช
1: ่การปลูกฝัง
0: การปลูกฝังและประชากรในประเทศเขาเนี่ยน้อยกว่าเราคือด้วยประชากรที่น้อยกว่าเราเนี่ยทำให้เขาสามารถควบคุมอะไรบางสิ่งบางอย่างได
1: ้อย่างทั่วถึง
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะสิงคโปร์เนี่ยเล็กกว่าเกาะภูเก็ตญี่ปุ่นเล็กกว่าประเทศไทยตั้งเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็การปลูกฝังของเขาไม่ได้ทำมา5ปี10ปีทำมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2
1: จะบอก100ปีก็เกินไป
0: ใช่นะฮะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายก็เข้มงวดจริงจังส
1: ิ
0: งคโปร์เนี่ยโทษโบยตีเนี่ยยังมีอยู
1: ่
0: โทษโบยตียังมีอยู่โทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอก็ยังมีอยู่นะฮะก็คือก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
1: คือเลยทำให้คนในประเทศเขาหวั่นกลัวและหวั่นเกรงที่จะกระทำความผิด
0: ใช่มันจึงทำให้ประเทศเขาเนี่ยคือไม่ได้ประเทศน่าเที่ยวนะฮะประเทศน่าอยู
1: ่น่าอยู่นะ
0: คือคนในประเทศเนี่ยก็
1: ดิฉันไปสิงคโปร์ดิฉันเดินแบบแฮปปี้มากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะฮะส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยยังคงมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวัง
1: นะ
0: คือถามว่ามันเป็นส่วนใหญ่ไหมถือว่าเป็นส่วนน้อยแต่ข่าวเนี่ยแค่จุดเดียวเนี่ยเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคนที่จะเดินทางมา
1: ใช่
0: ไหมคือเขาไม่ได้ดูหรอกว่า 100% เกิดขึ้น 1% แต่เขาเห็นข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการที่จะเดินทางมาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเหตุเกิดที่ไหนเกิดที่ชลบุรีแล้วถือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย
1: ใช่เพราะว่าคนก็นิยมไป
0: ใช
1: ่ใช
0: ่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: ก็ต้องดูให้ทั่วถึงเนาะแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะอยากจะให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะคนจะได้กลัวนะคุณแล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะในเรื่องของกฎหมายอาจจะต้องมีการปรับปรุงใหม่เพราะว่าบางพรรคก็มีการออกมายื่นหรือว่าแม้แต่ภาคประชาชนเองก็ออกมายื่นในเรื่องของโทษต่างๆนะคะโดยเฉพาะเนี่ยคดีอุกชะกันต่างๆโทษประหารชีวิตใดๆว่าควรที่จะคงไว้ไหมหรือคงจะต้องมีการปรับปรุงไปในทิศทางไหนนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะประธานชมรมสันติประชาธรรมคุณแทนคุณจิตอิสระค่ะก็เป็นตัวแทนภาคประชาชนนะแล้วก็นำตัวแทนภาคประชาชนเนี่ยพร้อมตัวแทนจากหลากหลายองค์กรนะคะเข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานะคะแล้วก็คุณคริสโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจ ที่อาคารรัฐสภาค่ะเพื่อเรียกร้องให้ผลักดันมาตรการจัดการอาชญากรรมคดีอุกชะกันอย่างเข้มงวดโดยขอให้คงโทษประหารชีวิตในคดีที่กระทบต่อชีวิตและเพศทบทวนมาตรการลดโทษพักโทษและการปล่อยตัวนะคะรวมถึงบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565อย่างจริงจังค่ะโดยทางด้านคุณอังสนานิยมวณิชกุลค่ะส.ส.เพื่อพรรคเศรษฐกิจนะคะได้บอกว่าถึงแม้ว่ากฎหมายไทยเนี่ยยังบัญญัติโทษประหารชีวิตเอาไว้แต่ไม่ได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแล้วก็คดีอุกชะกันยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นว่าควรทำให้บทลงโทษนั้นมีผลในทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดขณะที่คุณคริสเนี่ยระบุว่าพรรคเศรษฐกิจจะผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายกระดับความเข้มงวดเข้มข้นในการลงโทษผู้กระทำผิดร้ายแรงค่ะแล้วก็ยังมีการเสนอให้ไม่มีการลดโทษในคดีลักษณะดังกล่าวนะคะภายหลังมีการรับหนังสือเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ปรึกษาประธานรัฐสภาก็บอกว่าจะนำข้อเสนอของภาคประชาชนเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะพร้อมกับย้ำว่ากฎหมายไทยเนี่ยยังคงบัญญัติโทษประหารชีวิตไว้สำหรับความผิดบางประเภทแล้วก็เห็นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
0: นะคะคือหลักการแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็โทษประหารชีวิตเนี่ยประหารจริงๆในความผิดที่ร้ายแรงที่ร้ายแรงเนี่ยคือประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้วย
1: ค
0: ือต้องปฏิบัติตามทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยที่จะต้องทำตามน
1: ะ
0: ฮะเพราะมีหลายประเทศที่เขายังคงมีโทษประหารชีวิตอยู
1: ่
0: นะฮะแต่ว่าการกำหนดโทษประหารชีวิตในแต่ละประเทศแล้วก็แต่ละประเภทความผิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของชีวิตเช่นการเอาชีวิตกันฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือว่าไตรตรองเอาไว้ก่อนวางแผนไปฆ่าเขาว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโทษประหารชีวิตส่วนโทษโดยทั่วไปคือโทษยาเสพติดโทษทุจริตเนี่ยหลายประเทศเขาก็ไม่ได้มีโทษประหารชีวิตเขาเลยบอกว่าเฮ้ยโทษประหารชีวิตเนี่ยก่อนที่จะไปทำให้มันเข้มข้นเนี่ยก็ควรจัดระเบียบก่อนว่ามันควรใช้กับความผิดประเภทไหนหลังจากที่ได้ประเภทของความผิดแล้วเนี่ยค่อยไปดูให้มันเข้มข้นว่าจะบังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มข้นและจริงจังอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเวลากำหนดโทษเนี่ยใครเป็นคนกำหนดการกำหนดโทษเนี่ยจำนวนปีเนี่ยก็คือศาลคือศาลเป็นคนพิพากษาว่าจำเลยจะติดคุกกี่ปีแต่การบังคับโทษเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ว่าจะต้องให้เป็นโทษตามนั้นตามนี้แล้วก็จะมีการอภัยโทษหรือไม่เนี่ยมันก็คือตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยแหละมันคือเรื่องของการบังคับโทษซึ่งการลดโทษการพักโทษอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยคืออภัยโทษแล้วยังอภัยได้อีกอภัยไปเรื่อยๆจนโทษ
1: มัน
0: ลดลงจากตลอดชีวิตเนี่ยกลายเป็นเหลือไม่กี่สิบปีแต่ปี64เนี่ยกฎหมายตัดสิทธิผู้ที่ต้องเคยได้รับอภัยโทษลดจากโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตมาแล้วอย่างเด็ดขาดคือไม่ให้ลดซ้ำพูดง่ายๆใครที่เมื่อปี64เนี่ยกฎหมายแก้ว่าถ้าใครเนี่ยมีโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยลดโทษก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วจบ
1: ก็จะไม่มีอีก
0: ขังลืมจนไม่ขังลืมขอไป
1: ขังไปจนกว่าจะเสียชีวิตใช่ไหม
0: เพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่อันตรายนะครับแล้วก็ต้องใช้วิธีนี
1: ้
0: ในการกักกันจนกว่าจะหมดลมหายใจไปนะครับส่วนปี68กฎหมายผ่อนปลนฮะ
1: ว่าปีที่แล้ว
0: ถ้าได้รับอภัยโทษลดโทษจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วจะได้รับการอภัยโทษหรือลดซ้ำต้องรับโทษมาอย่างน้อย15ปีและลดโทษแค่1ใน8ใช่แค่นั้นก็คือมีการผ่อนปลนมากขึ้นแต่ไอ้แบบลดแล้วอ่ะ
1: ไม่มีผ่อนปลนนี้ขึ้นอยู่กับคดีที่โดนด้วย
0: ผ่อนปรนเนี่ยผ่อนปรนเนี่ยก็คือเงื่อนไขของกฎหมายเงื่อนไขของกฎหมายนะครับแล้วก็มีการลดวันต้องโทษด้วยนะครับพักโทษก็มี นะครับแต่มันเกิดจากหลายปัจจัยก็คือต้องประเมินว่าเขาปลอดภัยหรือยังและทรัพยากรราชทัณฑ์พอไหมแล้วก็มีเหตุอื่นๆด้วยนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ือ
0: เหตุในการที่จะปล่อยคนออกมาเนี่ยจากคุกนะครับเหตุที่มันปล่อยคนออกมาจากคุกคือถ้าไปดูกฎข้อกฎหมายแล้วเนี่ยการอภัยโทษอภัยแล้วอภัยอีกเนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยไม่ได้มีแบบนั้นแล้วมันมีเงื่อนไข
1: ค
0: ือถ้าจะอภัยโทษลดจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยต้องรับโทษมาอย่างน้อย15ปีแล้วก็ลดโทษแค่1ใน8จากการอภัยโทษน
1: ะ
0: อันนี้คือล่าสุดนะส่วนโทษที่ต่ำกว่านี้อีกแบบนึงนะซึ่งเคสที่มันเกิดเนี่ยก็คือต่ำกว่านี
1: ้
0: นั้นอันนี้คือถ้าจะดูข้อกฎหมายเพราะตอนเนี้ยคนพยายามพูดถึงข้อกฎหมายบอกต้องประหารชีวิตประหารชีวิตไม่ควรจะมีการลดโทษซึ่งตอนนี้กฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่การที่จะดูว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรว่าคนอันตรายแบบนี้เนี่ยมันถูกปล่อยออกมาได้อย่างไรอะไรยังไงเนี่ยคือมันต้องไปดูอีกอันนึงแล้วล่ะ
1: มันมีประเด็นที่คนมองว่าเวลาคนเราเนี่ยจะถูกลดโทษหรือว่าสามารถออกมาจากการคุมขังได้เนี่ยก็คืออันดับแรกคือการปฏิบัติตัวตอนขณะคุมขังด้วยเนาะเขาก็เลยกังวลแล้วก็มองว่าอ้าวก็ตอนที่ถูกควบคุมอยู่ในที่คุมขังเนี่ยประพฤติปฏิบัติดีก็เลยได้รับการลดโทษแต่อาจจะเป็นการหลอกเจ้าหน้าที่ไหมพอออกมาแล้วก็เลยเกิดการอุกอาจมากระทำผิดอีกซ้ำ
0: คือกฎหมายของไทยแล้วก็กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเนี่ยถ้ามองจริงๆนะครับสมบูรณ์นะฮะคุณออกมาจากคุกแล้วเนี่ยเขามีคุมประพฤติด้วยต
1: ้
0: องไปรายงานกับพนักงานคุมประพฤติส
1: ื
0: บสอบอะไรต่างๆเนี่ยเขามีอยู
1: ่
0: นะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้ผมมองนะว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิด
1: ใช
0: ่ที่เราไม่อยากให้เกิด
1: แต่ถามว่าไม่มีใครคาดคิดด้วย
0: การแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยังไงก็แน่แหละมันก็จะต้องเข้มในเรื่องของกฎหมายคือประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างเดียว
1: ค
0: ือจะเข้มในระยะหนึ่งเมื่อเป็นข่าวแล้วหลังจากนั้นเรื่องเงียบเนี่ยมันก็จะหายไป
1: เบาๆลง
0: ก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะโรงเบียร์นราธิวาสเป็นไงฮะ
1: ตอนนี้เงียบ
0: ยังเข้มอยู่ไหมฮะ
1: ดิฉันไม่ได้ยินข่าวความเข้มแล้ว
0: ไม่ทราบนะฮะ
1: เพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุแรกๆเนี่ยโอ้โหลงพื้นที่ไปดูความถูกต้องของการเปิดร้านว่าใบอนุญาตถูกต้องตามที่คุณขอไหมอะไรไหม
0: ก็เข้มอยู่พักหนึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังเข้มอยู่หรือเปล่า
1: ถูกต้องอาจจะเจ้าหน้าที่อาจจะทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้มีการออกสื่อออกอะไรนะอันนี้ก็เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วย
0: แล้วก็รถไฟชนที่แยกมักกะสันชนรถเมย์เข้มกันอยู่พักหนึ่งแล้วยังไงต่อฮะ
1: ก็อาจจะยังทำอยู่เพราะว่าดิฉันเห็นอยู่นะ
0: เห
1: ็นอยู่ในเรื่องของการมีการทำเส้นกำหนดหลังรถไฟอะค่ะว
0: ่
1: าให้คุณจอดเท่านี
0: ้เราอยากให้เข้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆไง
1: แต่ว่าเข้มก็จริงแต่ผู้ปฏิบัติก็มีคนที่ลักลั่นเหมือนกัน
0: สอบท้องถิ่นก็เข้มขึ้น
1: เข้มไหมไม่ทราบ
0: เข้มขึ้นนะฮะก็นี่คือ ุทาหรณ์ของสังคมไทยก็คือว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์ใดใดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก่อนนะ
1: จึงจะมีความเข้ม
0: มันก
1: ็ของกฎระเบียบต่างๆนะคะ
0: นะ
1: พักกันสักนิดไง
0: พักสักครู่ฮะ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโอ้ที่โกงอ่ะ ไหนบอกว่าจะออกคน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: 8:35 นะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูคดีเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับความคืบหน้าเนี่ยก็ทางด้านตำรวจนะฮะทางด้านตำรวจขออภัยก่อนไปตำรวจเนี่ยไปดูทางฝั่งของกระทรวงมหาดไทยก่อนนะครับคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยแม้กระทรวงมหาดไทยคนที่เป็นเจ้าภาพจริงๆต้องนายกใช่ไหม
1: ท่าน
0: นายกเป็นรัฐมนตรีว่าไทยแต่ท่านพูดหลายครั้งแล้วพูดในแนวทางเดียวกันยืนกระต่ายขาเดียวขออภัยไม่ใช่ยืนกระต่ายขาเดียวก็คือบอกว่า
1: พูดอย่างหนักแน่น
0: พูดอย่างหนักแน่นนะฮะบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอคนผิดเนี่ยก็จะไม่เอาไว
1: ้
0: นะเรื่องของคดีทุจริตก็สอบกันหมดนั่นแหละนะฮะสอบก็คือสอบสวนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าที่กระทรวงมหาดไทยฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะทางด้านคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสอบสวนทุจริตท้องถิ่นปี68นะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากการพบทุจริตในเดือนไหนนะเดือนมิถุนายน
0: ครับ
1: ซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังทำเรื่องจับทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะมีผู้เกี่ยวข้องเป็นหมื่นเลยนะแล้วก็ใช้เวลา1เดือนตอนนี้1เดือนกับ10วันท่านว่าแบบนี้นะคะว่าเห็นแล้วว่าจำนวนคนที่กระทำความผิดตอนนี้เนี่ยที่เห็นอย่างชัดๆเลยก็ประมาณ 5,925 คนนะถือว่าท่านบอกว่ามันก็ไม่ช้านะนะ1เดือนทราบได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าทั้งปปช.เองตำรวจเองก็มีการจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาคืบหน้าไปตามลำดับค่ะแล้วจากนี้เนี่ยเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะเมื่อวันที่5ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมรืนนี้วันที่6สิงหานะคะก็จะท่านประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีการส่งเรื่องไปยังจังหวัดนะคะแล้วก็ ทรงแบบวาระเร่งด่วนนะคะแบบนี้เนี่ยก็คงใช้ประชุมไม่กี่วันหลังจากที่ได้รับเรื่องจากทางด้านกรรมการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเนี่ยแหละค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปจัดการต่อว่าจะมีการถอดถอนผู้ที่ทุจริตสอบได้เมื่อไหร่คงใช้ระยะเวลาไม่นานเชื่อว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะได้เห็นการถอดถอนผู้ทุจริตการสอบแล้วก็ได้เข้าไปเป็นราชการนะคะเป็นข้าราชการเพราะขณะนี้เนี่ยเหมือนกับวันนี้วันที่4เนาะยังต้นเดือนอยู
0: ่
1: กระบวนการของจังหวัดคงใช้เวลาไม่นานเมื่อถอดถอนบุคคลเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยก็เท่ากับมีตำแหน่งว่างสิ่งที่กสท.ต้องประชุมก็คือวิธีการปฏิบัติการเลื่อนบัญชีผู้สอบขึ้นมาว่าจะมีการบริหารบัญชีอย่างไรใครจะได้ขึ้นมาต่อนะคะซึ่งเมื่อถามว่าจะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนหรือไม่อันนี้ท่านนายกตอบเองท่านนายกบอกว่าคงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้หรือไม่มันจะผิด PDPA อะไรใดๆหรือไม่นะคะแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทำให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยใครมีปัญหาบ้างและใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดเนี่ยต้องโดนโทษอาญาเพราะที่มาคุณผิดแต่แล้วก็เป็นความผิดแบบไม่สมควรเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการแต่เกิดจากความตั้งใจเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับราชการโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ควรได้เข้าไปแต่เรื่องอาญาเนี่ยนะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการค่ะเมื่อขดถามถึงเรื่องเงินเดือนนะว่าเงินเดือนที่คนเหล่านี้เนี่ยได้รับไปนั้นเนี่ยนะคะคุณท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคุณวรสิทธิ์บอกว่ามันไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกจะมีการดึงคืนไหม
0: ครับ
1: กี่เดือนเนาะเขารับ
0: คือต้องคืนต้องคืนทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเข้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเงินเดือนต้องคืนตำแหน่งต้องถูกคืนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วยคดีทางอาญาคือติดคุกจำคุกในข้อหาทุจริตนะฮะ
1: ค่ะก็ถือว่าเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้ฝากฝั่งตำรวจล่ะนะคะทางด้านฝากฝั่งตำรวจเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณด้านล่างตึกกองบังคับการปราบปรามทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการนะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวมเนี่ย13รายด้วยกันให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งกรณีคุณธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะเลื่อนมาให้ปากคำเนี่ยมีการประสานหรือยังว่าจะมาวันไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าได้มีการแจ้งหมายเรียกผู้ต้องหาไปทั้งหมด13รายโดยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ย5รายแล้วก็มีคนที่ขอเลื่อนเนี่ย8รายรวมถึงท่านอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองด้วยนี่แหละค่ะโดยคาดว่าท่านอดีตอธิบดีเนี่ยจะเดินทางมาภายในอาทิตย์นี้ส่วนที่เหลืออีก7รายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงต้นอาทิตย์หน้าซึ่งสำหรับผู้ต้องหา5รายที่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนนะคะก็จะเป็นแบ่งเป็นบุคลากรจากทางด้านมสว1รายนะคะแล้วก็ข้าราชการที่พบตัวในบ้านวันที่เขาไปบุกค้นบุกจับเนี่ยนะคะ4รายเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวคือข้าราชการที่เจอในบ้านวันนั้นใช่ไหมนะคะท่านก็บอกว่าใช่นะคะส่วนกรณีนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยนะคะที่เดินทางมาให้การนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรท่านก็บอกว่าคุณนายเรืองเดชเนี่ยเคยให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่มาแล้วในฐานะพยานรอบแรกค่ะแล้วก็สำหรับการเดินทางมาในฐานะผู้ต้องหาครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงยืนยันคำให้การเดิมรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วส่วนจะต้องเรียกตัวมาอีกหรือไม่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นนะคะแต่ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปรากฏพยานหลักฐานแน่ชัดแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นก็ต้องส่งไปที่ปปช.ให้ทางปปช.เนี่ยพิจารณาว่าจะให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางเนี่ยดำเนินอย่างไรต่อไปนะคะหรือว่าปปช.จะดำเนินการเองโดยคาดว่าไม่เกินวันพุธ ของสัปดาห์หน้าก็จะสามารถส่งเรื่องทั้งหมดได้ค่ะทั้งนี้สำหรับผู้ต้องหาอีก7รายที่มีการขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาออกไปก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากให้เหตุผลว่าขอไปติดต่อทนายความซึ่งเป็นขอเลื่อนครั้งแรกนะคะก็จะต้องมาพบพนักงานสอบสวนในช่วงต้นสัปดาห์หน้าส่วนผู้ต้องหาทั้งหมด11คนจะโดนข้อหาเดียวกันหรือไม่นั้นจะมีทั้งข้อหาร่วมกันแล้วก็ผู้สนับสนุนซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยต้องรอฟังจากคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก่อนเมื่อรวบรวมคำให้การเรียบร้อยแล้วเนี่ยจึงจะส่งเรื่องไปยังให้ปปช.พิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรเอ๊ะคุณทรงพลดิฉันมีข้อสงสัยเขาบอกว่าสิ่งเขาไม่เสร็จท่านเนี่ยที่ไม่สามารถมารับข้อกล่าวหาได้เนี่ยต้องขอไปติดต่อทนายความก่อนเนี่ยก
0: ็เลื่อนเลื่อน
1: เขาไม่ติดต่อทนายความแล้วเหรอ
0: หมายความว่า
1: คือเขาบอกขอไปติดต่อทนายความก่อนใช่ไหมอ๋อ
0: เขาติดต่อทนาย
1: จึงขอเลื่อน
0: คือการที่เขาจะมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยเขาไม่อยากมาคนเดียวเขาอยากให้ทนายความเนี่ยเพื่อที่จะมาฟังแล้วก็คอยไกด์เขาอะว่าต้องพูดอะไรคือบางครั้งเนี่ยการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะถูกจดไปในสำนวนไม่ใช่เรื่องธรรมดา
1: ปากเปล่า
0: เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องมีการเซ็นด้านล่างว่านี่คือคำให้การนะครับซึ่งคำให้การตรงนี้มันก็มีผลผูกพันเวลาเรื่องไปสู่ชั้นศาลเนี่ยนี่คือสำนวนการสอบสวนแต่ว่าเท่าที่ทราบกันมาตรงนี้เนี่ยก็คือไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนก็คือตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้1 2 3 4คุณจะให้การยอมรับหรือว่าปฏิเสธส่วนใหญ่เนี่ยเอาแบบเซฟ
1: ๆปฏิเสธ
0: ทุกข้อกล่าวหาแล้วเดี๋ยวค่อยไปให้การในชั้นศาลจบ
1: ง่ายสุดใช่ไหมคุณ
0: จบ
1: เบื้องต้นใช่ไหมคะปฏิเสธไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้การคราวหลัง
0: เขาเรียกว่าให้การไม่เป็นประโยชน์เวลาเขาไปถามตำรวจเนี่ยว่าเจ้าผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ไหมอะไรยังไงก
1: ็ถ้า
0: ให้การเป็นประโยชน์ก็คือให้ปากคำบ้างนะส่วนเรื่องตรงนี้เนี่ยก็คือเขาคือตำรวจเขาก็ต้องสอบถามแหละ
1: ค่ะ
0: ว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรแต่โดยหลักแล้วเนี่ยใครที่ถูกกล่าวหาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องปฏิเสธควรมีเหตุผลถูกไหมฮะ
1: ต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธด้วย
0: บอกค
1: ุ
0: ณสันพรทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสันพรบอกไม่ทำจบไม่ถูก
1: ไม่ได้
0: คุณต้องบอกว่าเหตุผลว่าอ๋อฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ตามเวลาที่คุณกล่าวอ้างหรือไม่เคยมีเรื่องราวเหล่านี้เลยเพราะอะไร
1: ค
0: ือการที่จะปฏิเสธเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเวลาเรื่องไปถึงชั้นศาลปุ๊บเนี่ยมันก็จะ
1: น้ำหนักมันจะเบาใช่ไหมฟังไม่ขึ้นใช่ไหม
0: แต่โดยหลักคดีอาญาแล้วเนี่ยการปฏิเสธเนี่ย
1: ดีที่สุดเหรอ
0: ใช่ คือคดีอาญาถ้าโจทก์ไม่สามารถนำสืบได้ว่า
1: ก็ถือว่าเราไม่ผิดใช่ไหม
0: ได้ว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดจริงหลักฐานไปไม่ถึงเนี่ยศาลก็จะยกประโยชน์ให้กับจำเลย
1: แบบนี้นี่เอง
0: แต่ถ้าคุณปฏิเสธปุ๊บเนี่ยแล้วหลักฐานเนี่ยเขาไปถึงคุณก็ต้องรับโทษ
1: จะหนักกว่าเดิมไหมคะถ้าเราปฏิเสธไปก่อน
0: คือก็ไม่ได้หนักกว่าเดิมอ่ะก็คือโทษตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดคุณสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเท่านั้นแหละ
1: อ๋อถ้าสารภาพก่อนใช่ไหม
0: ลดโทษกึ่งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะฮะก็มันก็จะมีแนวทฤษฎีตรงนี้แหละเวลาจับผู้ต้องหามาปุ๊บตำรวจสารภาพไปเธอ
1: แต่ไม่ได้ทำไง
0: หนักจะได้เป็นเบา
1: แต่ไม่ได้ทำ
0: ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ว่า แต่ถ้าทำก็จะต้องเป็นแบบนี้คือแต่จากเรื่องตรงนี้ ก็จะแบ่งผู้ต้องหาเนี่ยออกเป็น3กลุ่ม3กลุ่มคือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคนแรกเนี่ยคืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะเป็นคนที่1ที่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจะต้องแจ้งข้อกล่าวหานะครับซึ่งท่านก็เลื่อนนะฮะเลื่อนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือทางมสว.มสว.เนี่ยก็ทราบว่าเป็นผอ.สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.นะครับอีกหนึ่งท่านและอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สามเนี่ยก็คือคนที่ถูกพบอยู่ในบ้านที
1: ่ข้าราชการ
0: ใช่ที่เขาบอกว่าเป็นบ้านที่มีการเปิดเอาไว้แล้วก็มีการแก้กระดาษคำตอบ
1: ใช่
0: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งรวมกับข้าราชการสถที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทั้งหมด13คนก็มารับทราบข้อกล่าวหาสักส่วนหนึ่งแล้ว
1: ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็
0: จะต้นสัปดา
1: ห์หน้า
0: ก็จะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาไปก่อนรอ
1: นะครับก็ขอเลื่อนทนายก่อน
0: ใช่อันนี้ก็คือความคืบหน้า นะฮะที่มีความคืบหน้าจริงๆนะ
1: ค่ะคืบหน้าจริงคืบหน้าจริง
0: นะฮ
1: ะ
0: มา
1: ดูอะไร
0: เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้าง
1: สาธารณสุขมีอะไรช่วงนี้
0: นะฮะคือมีเรื่องของการจัดงานอีเวนต
1: ์
0: งานอีเวนต์คุณเห็นไหมของหน่วยงานราชการ
1: ทำไมคะ
0: เขาก็จะมีจัดงานขึ้นตามที่นั่นที่นี
1: ่
0: มีแบ็คดรอปมีเวทีนู่นไอ้นี
1: ่ส่วนประกอบต่างๆ
0: ก็มีเจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่อะไรแบบนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่า มี organize ในการที่จะจัดงานตรงนี
1: ้
0: แล้วก็ใช้งบราชการเนี่ยในการเบิกจ่ายเพื่อที่จะจ่ายให้เขาอะ
1: ก็จัดจ้างไง
0: เออจัดซื้อจัดจ้าง
1: เ
0: ออซึ่งหน่วยงานราชการเนี่ยเป็น
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้หมดเพราะว่าจะให้ทำเองเนี่ย
1: มันก็ไม่ไหวนะเราก็อาจจะไม่ได้มีความชำนิชำนาญ
0: ใช่
1: ในเรื่องของการจัดอีเวนต
0: ์เออจัดอีเวนต์คือการใช้งบราชการเนี่ยในการประชาสัมพันธ
1: ์
0: โครงการต่างๆเนี่ยมันทำได
1: ้
0: สมัยก่อนคุณจำได้ไหมฮะเวลาคุณขึ้นทางด่วนคุณจะเจอป้ายคัดเอาเป็นรูปรัฐมนตรีแล้วก็ผลงานของเขาเดี๋ยวนี้คุณจะไม่เห็นละ
1: เขาทำไม่ได้ใช่ไหม
0: เออตั้งแต่สมัยลุงตู่เขาห้ามไ
1: หมไม่ทำ
0: เออไม่ทำ
1: มันเป็นอวดอ้างสรรพคุณยังไง
0: สุดอีเวนต์เนี่ยก็ยังจัด
1: ยังมีอยู่
0: จัดอยู
1: ่
0: นะคือการจัดด้วยการใช้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยในการจัดอีเวนต์ในการจัดจ้างบริษัทอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมเนี่ยเออต่างๆเนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพียงแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่ามีคนกล่าวหาบอกว่ามีการจัดจ้างบริษัทเจ้าเดียวพูดง่ายๆหัว
1: อีกแล้วเหรอ
0: หัว
1: อีกแล้วเ
0: หรอหัวในการจัดอีเวนต์อันนี้ผมพูดเองนะฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: เขาบอกว่าเฮ้ยจัดอีเวนต์เนี่ยไปล็อกสเปคอยู่เจ้าเดียว
1: ว่าให้เป็นเจ้านี
0: ้เออนะถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาโดยนายแพทย์สุพัฒน์หาสุภกิจอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเขต2สงขลาและอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทเขาก็เผยแพร่ข้อมูลการใช้งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขในการจัดอีเวนต์ตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบหรือเปล่าไม่ทราบ
1: ต้องการส
0: ิแต่เขาบอกว่ามีการจัดจ้างบริษัทเพียงเจ้าเดียวเออไม่ทราบว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าเดียวหรือมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม
1: ่
0: แต่อันดับแรกต้องขอบคุณโรงพยาบาลเพราะเมื่อปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนนโยบายหลักๆการนำเทคโนโลยีหมอพร้อม AI มาลดความซับซ้อนลดงานรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อประชาชนตรวจสอบได้นะฮะส่วนคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮ
1: ะ
0: ก็ออกมาพูดในกรณีนี้เหมือนกันนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติเท่าที่ทราบอยู่ในกรอบการใช้เงินของโรงพยาบาลนั้นๆส่วนการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรเชื่อว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่โดยส่วนตัวนั้นผมไม่ได้ดูรายละเอียดว่าใครไปทำอะไรเมื่อไรอย่างไรนะ
1: แต่รัฐมนตรีก็ไม่น่าจะลงไปถึงในเรื่องของรายละเอียด
0: คือจริงๆอ่ะต้องไปตรวจสอบแล้วเพราะว่าอันนี้เขาออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตบอกว่าการจัดอีเวนต์กระทรวงสาธารณสุข
1: ไม่ถูกต้อง
0: คือ
1: ไม่เหมาะสม
0: เขาตั้งคำถามมีการจัดจ้างบริษัทเจ้าเดียวหรือเปล่าเออหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นไหม
1: แบ่งซื้อแบ่งจ้าง
0: ใช้งบเหมาะสมหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องตอบแล้วเชื่อใช้ความเชื่อว่า
1: ถูกต้อง
0: ตามกฎหมาย
1: และ
0: ส
1: ่
0: วนต
1: ั
0: วไม่ได้ไปดูรายละเอียดก็คือต้องมีการลงไปดูแหละแล้วเด
1: ี๋
0: ยวจะต้องมีการแถลงกันต่อมานะครับว่าจะต้องยังไงอะไรที่มันผิดหรือว่ามันไม่ถูกเนี่ยก็คงต้องทำให้มันถูกต้องแล้วก็ลดความแคลงใจในสังค
1: ม
0: ว่าตกลงแล้วบริษัทที่รับซื้อรับทำรับจัดเนี่ยมันยังไง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เมื่อสักครู่ได้ยินเรื่องของหมอพร้อม
0: ครับ
1: ประเด็นหมอพร้อมก็มีประเด็นอยู่นะ
0: ประเด็นหมอพร้อมคือแอปพลิเคชัน
1: ใช
0: ่ข้อมูลประวัติการรักษาไม่ตรงกับการรับบริการจริง
1: อืมก็เลยขึ้น
0: ผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะ
1: ดิฉันก็ไม่เปิดเข้าไปนานแล้วเหมือนกันเพราะว่า
0: ใช้ตอนสมัยโควิด
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าไม่ได้ใช้อีกเลย
1: เราจะต้องนำไปยื่นเวลาเราจะไปไหนอะไรยังไงว่าเราฉีดวัคซีนครบแล้วหรือยังหรือว่าจองในเรื่องของการเข้ารับวัคซีนโควิดใช่ไหมคะช่วงนั้นเราก็จะฮิตกันใช้มากเปิดอยู่ตลอดเวลา
0: บางคนบอกลบไปแล้ว
1: โอ้ยังมีดิฉันยังมีอยู่ดิฉันยังมีอยู่เผื่อจะต้องใช้อีก
0: หมอพร้อมเนี่ยป
1: ั
0: ญหามันคือเกิดจากประชาชนไปร้องเรียนบอกข้อมูลประวัติการรักษาไม่ตรงกับการรับบริการจริงสาเหตุปัญหาก็คือการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยไปคีย์ข้อมูลชื่อสกุลผิดพลาดทำให้ไปแสดงผลประวัติของคนอื่นระบบตัวแอปปกติแต่แอปเนี่ยทำงานปกติ
1: แต่
0: ข้อม
1: ู
0: ลส่งมาจากโรงพยาบาลปลายทางมันคลาดเคลื่อน
1: ตอนนี้เห็นว่ามีผู้เสียหายที่มีหลักฐานด้วยนะคุณยืนยันได้แล้วเนี่ย100กว่าคนนะโอ้โหก็ถือว่า100กว่าคนก็เยอะนะคุณนะก็นอกจากตอนนี้ก็น่าจะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขละค่ะงานเข้าท่านอีกแล้วนะคะเพราะว่าทนไม่ได้กับคำชี้แจงว่าคีย์ข้อมูลผิดเพราะชื่อซ้ำกัน
0: ครับ
1: คุณมีนะชื่อซ้ำกัน
0: อย่างชื่อนามสกุลซ้ำกันก็มี
1: นี่คุณแม่ดิฉันชื่อนามสกุลซ้ำกันในโรงพยาบาลเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าเลข ประจำตัวประชาชน13หลัก
0: ไม่ใช่
1: ไม่เหมือนกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่ผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่อยากได้ยินคำชี้แจงนี้ว่าขี่ข้อมูลผิดเพราะชื่อซ้ำกันโดยอยากจะเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือ1เร่งตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของโรงพยาบาลค่ะ2เร่งรัดแก้ไขแล้วก็ลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจากระบบทั้งหมดแล้วก็ขอเอกสารราชการยืนยันว่าเป็นข้อมูลผิดพลาดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ3ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เร่งด่วนเมื่อพบผู้ทำความผิดขอให้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและ4ขอให้ตรวจสอบและแจ้งผลรวมทั้งการออกเอกสารยืนยันให้กับผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยภายใน15วันด้วยก็นอกจากนี้ผู้เสียหายทั้งหมดมีความต้องการนะคุณทรงพลอยากจะให้ดำเนินคดีอาญาแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ก็ให้น่าเห็นใจกับผู้ปฏิบัติงานระดับร่างนะคะถ้าเกิดว่าจะถูกกดดันให้คีย์เพื่อผลการประเมิน KPI ก็จะต้องยื่นหนังสือก่อนแล้วก็ขอรอคำตอบ15วันถ้าไม่มีคำตอบเนี่ยก็ดำเนินคดีอาญาแน่นอนเขาว่าอย่างนั้น15วันได้ไหมคุณตรวจสอบ15วัน
0: ก็ได้
1: no.
0: คือการตรวจสอบเนี่ยก็คือตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วนั่นแหละต้นทางเนี่ยคือใครก็ต้องคือระบบราชการ ก็คือถ้ามันมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยจะต้องมีผู้รับผิด
1: แต่ระบบราชการ15วันน่าจะต้องเป็น15วันทำการนะคะ
0: สามไม่นับเสาร์อาทิตย์แล้ว
1: ไม่นับเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดถูกต้องนะคะก็อาจจะต้องใจเย็นสักนิดนึงนะคะ
0: คือเขาเลยบ่นไงความยุติธรรมเนี่ยมีวันหยุดด้วย
1: จริงมันไม่ควรเนาะที่จริงแล้วนะคะแต่จากการรวบรวมข้อมูลทราบว่าพบผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานมากที่สุดค่ะ รองลงมาเนี่ยภาคเหนือแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันสุขภาพนั้นก็อยากให้สาธารณสุขเนี่ยออกหนังสือราชการถึงบริษัทประกันทุกแห่งนะคะยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดจากโรงพยาบาลไม่ใช่ประชาชนคือก็คงจะกลัวว่าจะภาษาบ้านเราภาษาคนธรรมดาโบยให้กับประชาชนว่าประชาชนผิดหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละค่ะตรวจสอบกันนิดนึงแล้วกันนะข้อมูลแบบนี้ประชาชนก็กลัวแหละ
0: ยังอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮ
1: ะ
0: เมื่อสักครู่ผมบ่นไปเรื่อง
1: อะไร
0: กับอีเวนต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: รัฐบาลออกมาตอบโต้แล้วครับสงสัยได้ยินนะครับ
1: ไวจัง
0: เพิ่งออกมาเลยฮะ
1: ว่าไง
0: รัฐบาลยืนยันฮะตรวจงบบัตรทองทุกบัตรการใช้อีเวนต์ลั่นพร้อมถูกตรวจสอบนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาเรื่องของบัตรทองก่อนนะฮะบัตรทองเนี่ยมีการกล่าวหาว่านำเงินงบด้านรักษาพยาบาลไปจัดอีเวนต
1: ์
0: รัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้สื่อสารต่อสาธารณชนเนี่ยบนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศนะครับสงสัยกันว่ามีงบบัตรทองเนี่ย60,000 ล้านบาทนะครับเป็นการตั้งคำถามของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขเพื่อให้เกิดการตรวจสอบนะฮะอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายในการทุจริตแต่อย่างไรนะครับเมื่อได้รับคำชี้แจงสปสช.ก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินไม่ได้หายแต่กระจายไปยังหน่วยบริการทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะการตรวจสอบครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เกิดเห็นรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของการไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายนะครับส่วนข้อกล่าวหาบอกเอาเงินงบบัตรทองไปจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบสปสช.เป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลมีหลักเกณฑ์เบิกจ่ายชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่นได้ส่วนงบที่ไปใช้จัดกิจกรรมของโรงพยาบาลหากมีการดำเนินงานจริงเป็นเงินบำรุงของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่งบรักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทองและรัฐมนตรีไม่มีอำนาจนำเงินงบบัตรทองไปโอนหรือสั่งใช้เพื่อทำกิจกรรมอื่นๆตามที่กล่าวอ้างนะฮะ
1: ก็ออกมา ให้ความชัดเจนชี้แจงนะคะพี่น้องประชาชนจะได้ไม่เกิดข้อกังขาและข้อสงสัยต่อไปนะคะเอาไปดูเรื่องของผู้ยื่นอุทธรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างตอนนี้เนี่ยยื่นมาแล้ว 4,830,000 รายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นข้อจำกัดหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะค่ะโดยในเรื่องของจำนวนผู้ที่เข้าไปยื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันตอนนี้ก็คือคนก็ทยอยเข้าไปนะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเห็นว่าเริ่มจะปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงการคลังจะเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาก็คือ31สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์กันได้นะคะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์เนี่ยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะก็รีบไปจัดการนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นประโยชน์ของตัวเองนะนะคะใครที่มีปัญหาก็ไปยื่นอุทธรณ์ซะแล้วก็เขาต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็รีบไปยื่นให้ครบถ้วนจะได้ใช้สิทธิ์กันนะคะ
0: ครับก็ยื่นอุทธรณ์ก่อนนะฮะยื่นอุทธรณ์ก่อนในระบบนะฮ
1: ะ
0: ที่เขา
1: เปิดเอาไว้
0: เปิดเอาไว้
1: ใช่ค่ะ
0: เออจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะเรื่องของกระทรวง DE นะฮะไม่ใช่ไทย AI Passport นะฮะเขาร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยนะผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลนะฮะตอบโจทย์ผู้ใช้บริการร่วมมือกับภาครัฐกับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนะฮะอันนี้ก็ DE เนี่ยเขาก็มีข้อมูลแพลตฟอร์มนะครับเชื่อมโยงกับไปรษณีย์ไทยที่จะช่วยเหลือกันนะครับในการขับเคลื่อนการส่งของส่งพัสดุแล้วก็เข้าถึงบริการต่างๆเพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการส่งของอะไรต่างๆเนี่ย e-commerce เนี่ยเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะตั้งแต่โควิดนะแล้วก็คือรัฐเน
1: ี่
0: ยจะต้องแข่งขันสู้เอกชนให้ได
1: ้
0: พูดง่ายๆคือตอนนี้มี Shopee ใช่ไหม
1: ใช่ Shopee Lazada
0: เต็มไปหมด
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะที่เขาส่งของเนี่ย
1: เ
0: ออ Shopee เคยจะทำส่งของเขานะ
1: ใช่
0: เออไม่รู้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
1: ก็มีนะคุณ
0: แต่จุดเด่นของไปรษณีย์ไทยเน
1: ี
0: ่ยคือส่งถึงบ้าน
1: ใช่
0: แล้วก็ทรัพย์สินข้าวของเนี่ยมันปลอดภัย
1: มักจะไม่มีปัญหาม
0: ักจะไม่ค่อยมีปัญหา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าคือถ้าผมเทียบกับเอกชนนะ
1: ใช่ๆมักจะไม่มีปัญหาเรื่องของความเสียหาย
0: เออนี่คือจุดขายของไปรษณีย์ไทย
1: ใช่ๆ
0: และที่สามารถที่จะยังต่อสู
1: ้
0: ในสนามที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงในทางธุรกิจได้นะคร
1: ับ
0: ซึ่งภาครัฐเนี่ยเวลาจัดอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีปัญหาสู้กับเอกชนไม่ได้
1: ใช
0: ่มาในอดีตนะ
1: ในเรื่องความเร็วหรือความอะไรแบบนี้
0: ไปรษณีย์ไทยเนี่ยคือหนึ่งเดียวคนนี้ที่ยังสามารถอยู่ได
1: ้ตอนนี้สู้ได้แล้วค่ะคุณเขามีส่งผลไม้นะคะทุกอย่างแล้วก็มาอย่างเรียบร้อยด้วยนะคะ
0: นะฮะอันนี้ก็มีการจับมือ
1: ใช่
0: ครับระหว่างไปรษณีย์ไทยกับ DE นะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
0: สุพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
13: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
12: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
13: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
16: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

0: Relationship เพื่อปรับรูปแบบการสร้างการเติบโตขององค์กรจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขนส่งสู่การสร้างคุณค่าจากข้อมูลความเข้าใจผู้ใช้บริการและความร่วมมือกับพันธมิตรโดยนำระบบ CRM ข้อมูลมาต่อยอดเป็นบริการโซลูชันใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการกำหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรผ่าน3แนวทางได้แก่การยกระดับศักยภาพองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยี AI และระบบการดำเนินงานการต่อยอดข้อมูลและความเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการและสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรพร้อมยกระดับเครือข่ายและความเชื่อมั่นสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมที่เชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวมกว่า 22,100 ล้านบาทมาจากรายได้หลักธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์โดยธุรกิจบริการส่งด่วน EMS ถือเป็นบริการหลักสร้างรายได้กว่า 9,500 ล้านบาทสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ทำรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 2.98 โดยคาดว่ารายได้ EMS ตลอดปีนี้ยังสูงกว่า 10,000 ล้านบาทบาริชโยรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์น้ำในพื้นที
2: ่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: าพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่

ายระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: าสู่ช่วงเวลาของรายการอันดามันวันนี้นะคะในวันนี้นะคะก็เป็นเช้าที่แจ่มใสนะอีกเช้าหนึ่งนะคะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนลงมาบ้างประปรายแต่ก็ทิ้งช่วงกันไปนะคะค่ะก็ส่งความสุขนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะจากจังหวัดระนองสู่ท่านผู้ฟังนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันกันเลยนะคะที่เรากำลังรับฟังพร้อมๆกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดระนองรวมถึงอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะในพื้นที่ตรงนี้ก็มี5สวท.นะคะในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยในเช้าวันอังคารวันนี้วันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะก็ตามไปในทุกคนทุกแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุนะคะของสวท.ทั้ง5สวท.และรวมถึงวิทยุออนไลน์ของเรากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเริ่มแรกของรายการเรามาดูรายงานอากาศกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่อากาศที่บอกว่าจะมีฝนมาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรามาดูข้อมูลที่อัปเดตของกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเลยท่านผู้ฟังตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่1นะคะในเหตุการณ์คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ฉบับนี้เป็นฉบับที่1นะคะซึ่งได้ออกประกาศมาเมื่อตอนเช้าตรู่วันนี้ค่ะเวลา5นาฬิกาแล้วก็จะมีอีกฉบับหนึ่งในช่วง5โมงเย็นหรือ17นาฬิกานะคะมาดูกันสักนิดหนึ่งว่าจะครอบคลุมในพื้นที่ที่เราอยู่หรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกจริงเดี๋ยวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้กันด้วยก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะที่แจ้งเตือนนะคะให้เราได้ทราบกันเพราะว่าอีก2วันข้างหน้านี้ล่ะก็จะมีฝนในภูมิภาคนะคะที่ได้แจ้งให้ทราบกันไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะแล้วก็สำหรับคลื่นลมของทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงกันด้วยนะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ย้ำนะคะว่าเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านได้วางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงนี้ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะซึ่งในช่วงเวลา17นาฬิกาค่ะก็จะมีข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่อ้าวมาดูกันสักนิดนึงว่าวันที่6สิงหาคมจังหวัดไหนได้รับผลกระทบกันบ้างในเหตุการณ์ฝนตกหนักมากนะคะภาคใต้มี2จังหวัดนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดระนองและพังงาค่ะส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักนะคะดูเฉพาะภาคใต้นะคะท่านผู้ฟังคือจังหวัดภูเก็ตนะคะก็สรุปแล้วคือในพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตนี่แหละก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกันนะคะท่านผู้ฟังส่วนในวันที่7 กรกฎาคมนะคะเรามาดูกันว่าในพื้นที่ของภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักนะคะชุมพรระนองพังงารวมถึงประจวบคีรีขันธ์กันด้วยนะคะและในวันที่8นะคะเราดูถึงวันที่8สิงหาคมค่ะก็จะมีจังหวัดชุมพรนะคะจังหวัดเดียวนะสำหรับภาคใต้ที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากฝนตกหนักกันนะคะช่วงนี้ก็วางแผนนะคะในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการทำการเกษตรต่างๆกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันเป็นระยะกันนะคะนี่ก็ดูประกาศตรงนี้กันแล้วแล้วก็ยังมีอีกนะคะท่านผู้ฟังที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะในเรื่องของพายุใต้ฝุ่นดอนฟินตอนนี้นะคะเขาก็อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่8ถึงวันที่10สิงหาคมนะคะพายุลูกนี้นะคะดอนฟินนี่เขาไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในโซนของไต้หวันหรือว่าประเทศจีนในโซนนั้นนะคะก็ให้ตรวจดูสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันด้วยค่ะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวพบเหตุการณ์เดียวนะคะตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.8 ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลน้ำม่วบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังก็สรุปให้ทราบกันนะคะรายงานอากาศในช่วงเช้าๆแบบนี้กับรายการอันดามันวันนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
2: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਸਾਸਨੀ ਖੋਂ ਤੁਨ ਪਿੰਨ ਖੁੰਡੀ เพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
4: โหยิ้มหวานเชียว
5: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
6: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
5: อ๋อได้พี
4: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
9: ค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงของคัดข่าวมาคุยกับรายการอนามัยวันนี้นะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ตอนนี้ก็ได้มีการเปิดฉากเอ็กซเรย์ทั่วจังหวัดปราบอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติคาดโทษเจ้าหน้าที่รัฐหักละเลยตั้งเป้ากระบี่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่เองก็ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีนายวิทิตเที่ยงไทยจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นประธานการประชุมนะคะและในส่วนนี้นะคะก็มีการเน้นย้ำในมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติระดับจังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้มีมาตรการป้องกันและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่มาตรการสืบสวนปราบปรามและตัดวงจรมาตรการช่วยเหลือกลไกในการขับเคลื่อนนะคะเพื่อขจัดปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์บัญชีม้าและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะนอมินีให้หมดไปจากในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้กระบี่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะจังหวัดพังงาได้เข้าชี้แจงงบประมาณปี2570ต่อคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับเรื่องของการขอรับงบประมาณตรงนี้นะคะการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570คณะอนุกรรมาธิการจังหวัดกลุ่มจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและรัฐวิสาหกิจที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411ชั้น4อาคารรัฐสภาเกียรกายกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งการประชุมชี้แจงก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะจังหวัดกระบี่ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนเพื่อที่จะนำไปขับเคลื่อนแผนงานโครงการในการพัฒนาจังหวัดพังงากันต่อไปนะคะจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าภูเก็ตโมเดลปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าภูเก็ตเร่งตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยบุกรุกป่าและที่ดินของรัฐจำนวน8จุดทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตนะคะภายใน3วันนี้นะคะโดยรองอธิบดีกรมป่าไม้นายพัฒพงษ์สมิติพัฒน์เป็นประธานเปิดปฏิบัติการพร้อมมีการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยทีเดียวแล้วก็แบ่งเจ้าหน้าที่เป็น6ชุดนะคะในการปฏิบัติการครั้งนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่3จนถึงวันที่5สิงหาคมเพื่อพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองและการดำเนินการตามกฎหมายถ้าว่าพบการบุกรุกพื้นที่ของรัฐนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ก็ระบุด้วยนะคะว่าการดำเนินการครั้งนี้นั้นก็เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากที่ได้มีรายงานเข้าไปนะคะว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่ภูเขาหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ตค่ะตอนนี้ก็จะตรวจสอบพื้นที่ทั้งป่าสงวนแห่งชาติเอกสาร สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกันด้วยนะคะค่ะปิดท้ายกันที่ระนองนะคะจังหวัดระนองก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งในที่ผ่านมาจังหวัดระนองเองก็ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าจำนวน3ชนิดด้วยกันคือทุเรียนบ้านในวงระนองทุเรียนบ้านในวงระนองและกาแฟระนองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้ค่ะในการประชุมพิจารณาตรงนี้นะคะมีนายวิทระปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการประชุมนะคะและจังหวัดระนองเองก็กำลังเตรียมที่จะผลักดันนะคะในเรื่องของน้ำแร่ในจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ดินโบราณที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะท่านผู้ฟังซึ่งระนองเองนะคะก็หลายๆท่านนะคะก็คงจะรู้จักกันระนองมหานครน้ำแร่นะคะต่อไปนี่ในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี่ก็ได้จำเพาะเจาะจงว่าถ้าพูดถึงน้ำแร่แล้วมีการรับรองโดยมาตรฐานสินค้าตรงนี้ก็ยืนยันว่ามาจากจังหวัดระนองแล้วก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเวลาหมดแล้วกันนะผู้ฟังในช่วงของคัดข่าวทันเหตุการณ์พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงถัดไปจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะ
10: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
11: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
10: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
11: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
10: ใช่แล้วจ้าพี
11: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
10: กรมประชาสัมพันธ์
12: ฮัลโหล
13: ไปสนิทไทยสวัสดีค่ะคงมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
14: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
15: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
16: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
17: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
16: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
18: ์ช่วงเปิดอกถกประเด็น
9: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะก็มาถึงช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้ก็มีข่าวนะคะที่จะมาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันนะคะวันนี้ทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสวัสดิการเกษตรกรนะคะขอแนะนำผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะนายสุภชัยหอสง่าหัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรมของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับ
9: ค่ะนะคะเราก็ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าเราจะมาคุยในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสวัสดิการของเกษตรกรนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเลยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่จะต้องดำเนินการตรงนี้กันค่ะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ในขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรกันบ้าง
19: ครับก็สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับชาวสวนยางเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากปี2558นะครับจากที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิมเนี่ยเราได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานมาเป็นการยางแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งแต่เดิมก็จะเป็นแค่การให้ทุนปลูกแทนนะครับแต่เมื่อเป็นการยางประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับวัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยก็เพื่ เก็บข้อมูลเกษตรกรรายแปลงทั้งประเทศนะครับให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการบริหารจัดการผลผลิตของทั้งระบบนะครับ แล้วก็สามารถดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของเกษตรกรชาวสวนยางตามนโยบายของรัฐได้นะครับจากที่แต่เดิมเวลามีโครงการต่างๆมาเนี่ยเกษตรกรต้องมาแจ้งเข้าร่วมโครงการในแต่ละโครงการแต่ว่าเมื่อเรามีฐานข้อมูลเป็นข้อมูลกลางอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าโครงการไหนๆมาเราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วครับ
20: ค่ะก็ถือว่าข้อมูลตรงนี้ก็จะไปรวมอยู่ในฐานข้อมูลกลางของการยางแห่งประเทศไทยนะคะที่จะไปรวมกันในทุกๆจังหวัดจะไปรวมกันที่นั่นแล้วเมื่อมีนโยบายต่างๆที่จะช่วยเหลือที่จะดูแลต่างๆนี่ก็จะได้มองเห็นข้อมูลตรงนั้นกันนะคะนี่คือผลดีของการขึ้นทะเบียนแต่สำหรับพี่น้องเกษตรกรนี่คือที่พูดการขึ้นทะเบียนนี่คือรายใหม่ใช่ไหมคะรายใหม่แต่รายเก่านี่หมายถึงว่าการปรับปรุงข้อมูลแบบนั้นใช่ไหมคะ
19: ครับรวมทั้งเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาอัปเดตทุกปีครับแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครับทั้งที่เป็นรายใหม่หรือว่ารายเดิมที่ว่าข้อมูลยังไม่เรียบร้อยนะครับหรือว่าแปลงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างการขายโอนเปลี่ยนมือกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับการเปลี่ยนชนิดพืชปลูกหรือว่าเจ้าของเดิมเสียชีวิตนะครับเนื่องจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยเป็นการขึ้นทะเบียนรายบุคคลเพราะฉะนั้นสิทธิ์จะไม่ได้ไปที่ทายาทโดยตรงนะครับก็คือเจ้าของคนใหม่ต้องนำสวนยางแปลงนั้นมาขึ้นทะเบียนในชื่อของตนเองครับ
20: ค่ะก็ขอทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี่บางท่านก็มองว่าเออเราขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วจะต้องมาขึ้นกับการยางแห่งประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งไหมหรือยังไงคะ
19: ใช่ครับก็ยังเป็นข้อที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังสับสนกันอยู่นะครับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆเนี่ยก็คือท่านทำพื้นที่เกษตรชนิดใดบ้างรวมไว้เป็นข้อมูลฐานข้อมูลรวมของ
20: สำนักงานเกษตร
19: การเกษตรนะครับส่วนการยางเนี่ยเรารับขึ้นทะเบียนเฉพาะพื้นที่ที่เป็นสวนยางนะครับดูแลถือว่าประเทศไทยเราโชคดีครับที่ว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลยางโดยเฉพาะครับผม
20: ค่ะนะคะคือตรงนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นปลูกเพิ่มหรือลดปริมาณหรือว่าปลูกแทนนะคะหรือว่าตอนนี้รอในเรื่องของขอรับเงินสงเคราะห์ที่จะปลูกแทนตรงนี้คือจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลเพื่อที่จะให้การยางแห่งประเทศไทยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็การดำเนินการเนี่ยในเรื่องของเอกสารอ่ะพูดในกรณีผู้ที่เป็นเกษตรกรรายใหม่ที่จะต้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางก่อนเลยจะต้องมีอะไรบ้างดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
19: ครับผมสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางนะครับพื้นที่ที่จะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยเป็นสวนยางที่มีพื้นที่แปลงตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปจึงจะนับว่าเป็นแปลงสวนยางที่สามารถขึ้นทะเบียนได้นะครับขึ้นทะเบียนได้ทุกแปลงนะครับที่เป็นสวนยางเพียงแต่ในการขึ้นทะเบียนเนี่ยจะมีการแยกประเภทของการขึ้นทะเบียนว่าเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับแต่เรารับแจ้งพื้นที่ว่าเป็นสวนยางนะครับสามารถแจ้งพื้นที่ได้ทั้งหมดไม่จำกัดเนื้อที่ไม่ได้จำกัดอายุนะครับแปลงยางที่ปลูกใหม่มีสภาพเป็นสวนยางแล้วสักประมาณเดือนนึงดูว่ามันเป็นสภาพสวนยางแล้วเนี่ย
20: เขารอดแล้ว
19: นำมาแจ้งได้ครับ
20: นะคะคือตรงนี้นี่คือหมายถึงว่าพี่น้องเกษตรกรรายใหม่นะคะก็จะต้องมีเอกสารสิทธิ์แล้วก็มีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเจ้าของสวนยางเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดที่ดินตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าหากไม่มีเอกสารสิทธิ์นี่ก็
19: เราจะมีการขึ้นทะเบียนเนี่ยเราก็จะมีแบบฟอร์มสำหรับขึ้นทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสวนยางข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของแปลงนะครับแล้วก็แนบหลักฐานถ้ามีเอกสารสิทธิ์ก็คือแนบหลักฐานที่ดินมาส่วนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยก็จะ เป็นแบบฟอร์มของสำนักงานนะครับสามารถขอรับได้ที่สำนักงานใกล้บ้านท่านนะครับแบบฟอร์มรับรองในส่วนของพื้นที่สวนยางนะครับ เราไม่ใช่ไปรับรองสิทธิ์สวนพื้นที่นะครับเรารับรองว่ามันเป็นสวนยางจริงๆแค่นั้นครับ
20: แค่รับรองว่าท่านได้ทำการเกษตรปลูกยาง นะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าในส่วนตรงนี้การขึ้นทะเบียนนี่เฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันเอาล่ะตอนนี้นะคะก็เราได้ทราบกันแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นรายใหม่จะต้องขึ้นทะเบียนรายเก่าถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงต่างๆก็ต้องแจ้งเพื่อที่ให้ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันในเรื่องสวัสดิการการช่วยเหลือนี่แหละนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราได้ขึ้นทะเบียนทางการยางแห่งประเทศไทยมีข้อมูลอยู่แล้วมีสวัสดิการช่วยเหลืออะไรบ้างตรงนี
19: ้สวัสดิการนะครับก็อันดับแรกเนี่ยในเรื่องของการขอทุนปลูกแทนนะครับสนับสนุนปลูกแทนเนี่ยอันนี้เป็นข้อเดียวนะครับที่แตกต่างกันระหว่างที่มีเอกสารสิทธิ์กับไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเรียกว่า 99% เนี่ยเท่ากันหมดยกเว้นในเรื่องของการขอทุนปลูกแทนนะครับที่ต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับมันแต่เราก็ยังผลักดันต่อเนื่องกันไปนะครับมันยังไม่ได้จบอยู่แค่ตรงนี้นะครับสิทธิ์ในเรื่องของการช่วยเหลือสวนประสบภัยนะครับแล้วก็การสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียชีวิตนะครับสิทธิ์สวัสดิการในการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนทุนละ 400,000 บาท
20: ค่ะ
19: หรือนอกจากเราให้สนับสนุนเป็นรายบุคคลแล้วเนี่ยการยางเองก็มีการสนับสนุนในการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ต่างๆที่จะดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของยางพาราครับให้เกษตรกรรวมกลุ่มหรือให้สถาบันมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือในการรับสิทธิประโยชน์ตามโครงการของรัฐที่จะเข้ามาครับเพราะว่าแต่ละโครงการเนี่ยก็จะมายึดจากทะเบียนกลางตรงนี้ครับ
20: จากฐานข้อมูลที่การยางแห่งประเทศไทยมีอยู
19: ่
20: นะคะแล้วก็จะดูในแต่ละจังหวัดเพราะว่าดังที่เราได้คุยกันไว้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวตรงนี้นโยบายต่างๆเนี่ยของรัฐบาลนี้เขาก็จะอ้างอิงในฐานข้อมูลที่มีอยู่ด้วยนะคะในการกระจายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆและสำหรับการสวัสดิการช่วยเหลือชาวสวนยางพารานี่คือในกรณีที่สวนยางประสบภัยนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วก็มีข้อมูลตรงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่อ้อมองว่าจะต้องมีการแนบเกี่ยวกับเรื่องของหน้าบุ๊กแบงค์ด้วยไหมหรือว่าตรงหน้าสมุดบัญชีธนาคารให้กับการยางด้วยหรือเปล่าตรงน
19: ี
20: ้หรือว่าเฉพาะกรณีเมื่อเกิดเหตุถึงยื่นไป
19: ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยก็ให้มาทำเรื่องแจ้งเขียนแบบฟอร์มต่างๆแล้วก็ยื่นสมุดบัญชีไว้เพราะว่าเราจะไม่ได้เก็บข้อมูลไอ้บัญชีไว้ตลอดเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นรับเป็นกรณีไปครับอย
20: ่
19: างสวัสดิการช่วยเหลือประสบภัยเนี่ยก็จะเป็นช่วยเหลือรายละไม่เกิน 3,000 บาทต
20: ่
19: อปีนะครับก็คือ1ครั้งต
20: ่
19: อปีโดยภัยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยภัยพิบัติวาตภัยอัคคีภัยต่างๆนะครับที่โดยมีเกณฑ์ว่าพื้นที่สวนยางเสียสภาพนะครับต้นยางเสียสภาพไม่น้อยกว่า20ต้นในพื้นที่แปลงนะครับไม่ใช่แค่น้ำท่วมและน้ำผ่านไปนะครับแต่ต้นยางเสียสภาพไม่สามารถให้น้ำยางให้ผลผลิตได้นะครับหักโค่นหรือล้มที่ไม่มีสภาพที่จะให้ผลผลิตได้ครับ
20: ค่ะก็ยกตัวอย่างก็เคยมีเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์วาตภัยที่ล้มทั้งสวนก็มีนะในยุคปี2553
19: ครับ
20: ณช่วงนั้นนะคะก็ได้ยึดเอาตรงนี้ล่ะช่วยเหลือเยียวยากันนะคะในยุคนั้นยกตัวอย่างเราก็ต้องมีแจ้งนะคะก็ถือว่าเป็นการพบกันระหว่างชาวสวนยางพารากับการยางแห่งประเทศไทยต้องมีการพบกันตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้รับการเยียวยาการช่วยเหลือคือจริงๆแล้วนี่ไม่ได้เฉพาะการช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการอย่างเดียวการดูแลอื่นๆนะคะการยางแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นพี่เลี้ยงในระดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันเอาละค่ะเรามาลงลึกนิดนึงนะในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยตรงนี้แจ้งรายละเอียดสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าคือยังไงจะต้องมีการเปลี่ยนมือกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเหมือนที่น้องสุภชัยได้บอกนะคะว่าจะ จะได้รับสิทธิ์เฉพาะตัวบุคคลท่านนี้แต่ถ้าว่าเกิดไม่อยู่แล้วนี่ทายาทไม่สามารถที่จะรับช่วงต่อได้จะต้องแจ้งกันอย่างแห่งประเทศไทยให้ได้อัปเดตข้อมูลปรับปรุงข้อมูลกันนะคะ
19: ครับผมสำหรับสวัสดิการในเรื่องของกรณีเสียชีวิตนะครับก็เราจะมอบให้กับทายาทนะครับเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทเสียชีวิตทุกกรณีนะครับสำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางไว้โดยข้อมูลเรายึดตามทะเบียนนะครับหมายความว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสวนยางต้องยังอยู่คู่กันอยู
20: ่
19: นะครับท่านเคยขึ้นทะเบียนไว้แต่สวนยางเปลี่ยนพืชเป็นพืชชนิดอื่นแล้วหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นแล้วเท่ากับว่าสวนยางไม่ได้อยู่กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนนี้แล้วครับผมเพราะฉะนั้นในรายนี้ในกรณีนี้ก็คือเจ้าของสวนที่ขึ้นทะเบียนกับแปลงยางยังอยู่กันตามทะเบียนตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อสำคัญที่ว่าต้องแจ้งไว้ก็คือแจ้งภายใน90วันหลังเสียชีวิตนะครับโดยนับจากวันที่ในใบมรณบัตรครับ
20: ค่ะนะภายใน90วันต้องแจ้งในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันกันแล้วก็ในเรื่องของทุนเรียนฟรีน่าสนใจเลยนะก็จะให้สิทธิ์กับใครเอ่ยในทุนเรียนฟรีปริญญาตรีที่การยางแห่งประเทศไทยจะให้ทุนตรงนี้กันค่ะ
19: ครับผมเป็นทุนสำหรับบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยครับหลักเกณฑ์ก็อายุไม่เกิน25ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยตามที่การยางกำหนดไว้แล้วนะครับมันไม่ใช่การสมัครเพื่อเข้าไปเรียนแต่เมื่อท่านเข้าไปเรียนใน
20: มีสถานะเป็นนักศึกษาหรือเป็นนิสิตแล้ว
19: ใช่ครับ
20: ค่ะ
19: แล้วก็สามารถทำมายื่นขอรับทุนได้ครับ
20: ค่ะจะต้องจำเพาะไม่ว่าจะต้องเรียนด้านไหนหรือว่าครอบคลุมในทุกๆคณะทุกๆเอกเลย
19: เราในส่วนของการยางเราก็มีกำหนดอยู่ครับว่ามีอยู่15ทุนการศึกษาครับ
20: ค่ะแจ้งรายละเอียดได้เลยค่ะน้อง
19: ก็สำหรับปีที่ผ่านมานะครับก็มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรตินะครับคณะสาขาเกษตรป่าไม้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักศึกษาจากจังหวัดระนองนะครับได้รับทุนนี้นะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ครับผมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโพลิเมอร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรมหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์จำนวน2ทุนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0: ซึ่งคณะต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศแล้วก็คณะหรือสาขาวิชาเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะที่เป็นของเกษตรนะครับมีทั้งโลจิสติกมีทั้งวิศวกรรมครับผม
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นความเกี่ยวเนื่องนะคะตรงนี้โลจิสติกหรือว่าเรื่องของดูในแต่ละคณะก็มีเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะตรงนี้คือถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะสนใจนี่ก็คือจะมีการกำหนดระยะเวลาไหมหรือว่าจะมีในแต่ละปีการศึกษาที่จะให้ได้รับทุนอย่างนี้ค่ะ
0: ครับแต่ละปีการศึกษาก็จะมีตามประกาศครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่ใกล้จะเข้ามหาลัยช่วงนั้นนะครับจะเริ่มเปิดรับ
1: ก็ให้ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย
0: ใช่ครับจะเสนอว่า Facebook ครับคิดว่าเดี๋ยวนี้ในมือของแต่ละท่านเนี่ย Facebook น่าจะผ่านที่สุดแล้วนะครับติดตามได้ทาง Facebook การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองครับ
1: ค่ะนะคะคือถ้ามีข่าวในเรื่องขอรับทุนเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้ได้ทราบกันตรงนี้นะคะนี่แหละค่ะคือผลดีของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางคือนอกจากท่านจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วนี่ลูกหลานของท่านที่เรียนดีด้วยนะคะแล้วก็จะขอรับทุนตรงนี้ก็มีโอกาสนะคะเป็นทุนเรียนฟรีที่การยางแห่งประเทศไทยได้เตรียมที่จะให้นะคะเยาวชนคนเก่งละนะบุตรหลานของท่านตรงนี้กันค่ะช่วงท้ายสุดเลยมีอะไรจะฝากไหมคะก่อนที่เราจะรับลากันไปในช่วงนี้ค่ะ
0: ครับผมก็การยางประเทศไทยนะครับก็เราก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนายางพาราทั้งระบบนะครับเพื่อสนับสนุนทั้งเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันต่างๆที่ดำเนินการเกี่ยวกับการยางธุรกิจเกี่ยวกับยางพารานะครับเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางนะครับอย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับ
1: ค่ะนะคะคือจริงๆแล้วนี่คือในการดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานี่คือทางการยางประเทศไทยนี่ก็จะลงเข้าไปดูในพื้นที่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขอสนับสนุนทุนปลูกแทนนี้เราก็จะดูในเรื่องของตั้งแต่เริ่มนะคะเริ่มปลูกนะคะเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรทุกๆอย่างล่ะที่เกี่ยวข้องตรงนี้หรือว่าแม้แต่ยางเติบโตแล้วก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาตรงนี้กันในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชด้วยนะคะมีหลายเรื่องทีเดียวในภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยแต่ละจังหวัดที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรนะคะเดี๋ยวยังไงโอกาสต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกละในภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุภชัยหอสง่าหัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเวลาของการติดตามรายการอนามันวันนี้นะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายสุดของรายการกันแล้วอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมคุณสุภชัยหอสง่านี่ต้องลากันไปก่อนนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตหลังรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป
4: ็
3: น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น
6: ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้มีภารกิจจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยโดยมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันกันแตกแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจหลังเกิดเหตุยิงบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อลดความสูญเสีย
7: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความ

0: ใบอย่างต่อเนื่องพร้อมปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
1: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าหลังเหตุปะทะในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงสนธิกำลังปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบอย่างต่อเนื่องโดยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันและทางเข้าคลองน้ำแบ่งพร้อมใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นที่ป่ารกทึบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังคงปิดการจราจรทั่วคราวบนถนนสายนราธิวาสตากใบฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งขาออกเปิดให้รถใช้เส้นทางแบบสวนเลนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัขกัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
5: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
4: เมื่อถูกสุนัขกัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
5: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
6: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท

กระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 โดยประมาณครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเรายังได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตครับสทพังงาสทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่และสทระนองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเราพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสทภูเก็ต
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465พิมพ์จดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: แล้วครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับมาเริ่มต้นช่วงด้วยข่าวเด่นที่เกี่ยวกับภารกิจต่างประเทศของผู้นำไทยของเรากันบ้างครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการครับที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตานะครับโดยมีท่านปราโบโวซูบียันโตนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติครับการเดินทางเยือนในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีไทยของเราท่านอนุทินครับในรอบ15ปีสะท้อนนะครับผมถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นความไว้วางใจตลอดจนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง2ประเทศครับโดยผู้นำทั้ง2นะครับผมได้เตรียมเข้าร่วมโต๊ะหารือเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความร่วมมือแห่งอนาคตครับตลอดจนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ท่านอนุทินชัยวีรกูลของเราได้ไปร่วมสานสัมพันธ์กับอินโดนีเซียนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวความสำเร็จของเยาวชนไทยของเราบ้างนะครับบอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการความสำเร็จระดับเวทีนานาชาติระดับโลกนะครับตัวแทนเด็กไทยครับสร้างชื่อเสียงกระฉ่อนโลกเลยหลังเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน The 46th International Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2026น ะครับที่รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซาประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด664คนจาก8ประเทศนะครับได้แก่สิงคโปร์ไทยไต้หวันฮ่องกงอินเดียมาเลเซียเวียดนามและกัมพูชาครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับตัวแทนนักเรียนไทยจำนวน78คนอายุระหว่าง5ถึง17ปีเนี่ยบอกเลยว่าจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศนะครับผมก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับอันนี้นะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับผมสถาบัน072จินตคณิตดร.เมี่ยงนะครับและโรงเรียนต้นกล้านะครับได้เข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมเลยโดยสามารถแสดงศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และก็การคิดคำนวณรวดเร็วนะครับสมาธิแล้วก็การแก้ไขปัญหาเนี่ยได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับผมในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโดยผลการแข่งขันยังเป็นทางการผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลกลับบ้านรวมถึง127รางวัลครับแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ16รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับจำนวน65รางวัลครับรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน46รางวัลนะครับผมโหต้องบอกว่าสุดยอดมากจริงๆนะครับขอแย่ปรบมือให้จริงๆเลยกับน้องๆเยาวชนไทยที่ไปร่วมแข่งขันนะครับผมแล้วก็คว้ารางวัลต่างๆมาได้อย่างมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศเนี่ยมีถึง16รางวัลกันเลยทีเดียวนะครับแล้วนะครับท่านดร.จินจิตราพีชพัฒน์นะครับประธานโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วประเทศไทยและท่านจันทนานะครับเจียระภกานนท์นายกสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับคุณครูผู้ปกครองและก็นักเรียนผู้แทนประเทศไทยได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำการบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนั่นแหละครับผมซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงคุณภาพการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยให้กับเยาวชนคนอื่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอทุกท่านทราบจริงๆเลยนะครับเรื่องของการได้รางวัลการที่ไปแข่งขันซึ่งในปัจจุบันนะครับเยาวชนคนไทยนี่แหละบอกเลยว่ามีบทบาทในเวทีโลกค่อนข้างมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับทางด้านเขาเรียกว่านามธรรมการที่เขาเรียกความโด่งดังรวมถึงทางสถิติที่เป็นตัวเลขด้วยเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าสุดยอดมากจริงๆนะครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับประเทศไทยของเราแล้วก็ผมขอเป็นหนึ่งในคนหนึ่งแหละที่เอาใจช่วยนะครับเยาวชนคนไทยแล้วก็ไม่จำเป็นแค่เยาวชนนะครับผมเป็นคนไทยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่พยายามเดินหน้าสร้างชื่อเสียงสร้างเขาเรียกว่าสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยนะครับขออนุญาตเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเอาละครับมาปิดท้ายช่วงข่าวเด่นวันนี้กับการลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือสัตว์ป่าจังหวัดกาญจนบุรีดีกว่าครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลรักษาช้างป่าสีดอทองม้วนนะครับแล้วก็ลูกช้างป่าพัดหลงพร้อมให้กำลังใจทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องครับโดยได้มีการเน้นย้ำให้ยกระดับศักยภาพด้านเครื่องมือเวชภัณฑ์และก็ดำเนินการรักษาตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดเพื่อสวัสดิภาพของช้างและความปลอดภัยของทุกฝ่ายครับสำหรับอาการของช้างป่าสีดอทองม้วนช้างเพศผู้อายุประมาณ50ปีนะครับซึ่งบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายจากการติดตามอาการล่าสุดนะครับพบว่าอาการโดยรวมยังคงทรงตัวอยู่นะครับแม้ยังไม่สามารถลุกยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีครับภาวะอักเสบและการทำงานของไตมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแม้ว่าจะยังต้องเฝ้าระวังระดับเอนไซม์กล้ามเนื้อที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ภาวะโลหิตจางอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ลูกช้างป่าพัดหลงนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุบาลด้วยนมผงและน้ำนมแม่ช้างแช่แข็งครับพร้อมรอผลตรวจสุขภาพและเชื้อไวรัสหากผลออกมาเป็นปกตินะครับกรมอุทยานจะพิจารณาส่งต่อไปยังแม่ช้างนะครับผมรับในปางช้างใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติครับก่อนจะวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงอย่างปลอดภัยต่อไปนะครับเมื่อร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์นะครับเอาละครับก็หมดเวลาในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนลงแล้วนะครับน้องสีดอทองม้วนก็หวังว่าน้องจะดีขึ้นในเร็ววันนะครับแล้วก็ลูกช้างป่าพันหลงนะครับหวังว่าจะสามารถ กลับคืนสู่โขลงได้อย่างปลอดภัยต่อไปในอนาคตนะครับแล้วครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง

0: อมโอน
1: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
2: ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
2: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
1: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี้
4: ข่าวใต้รายวัน
5: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับจังหวัดภูเก็ตนะครับเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตของเรานั่นแหละครับจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบสังคมอย่างจริงจังเลยนะครับช่วงนี้นะครับหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีสถานประกอบการคล้ายสถานบริการลักลอบเปิดให้บริการบารากูโดยผิดกฎหมายครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาภายใต้อำนวยการการอำนวยการนะครับของท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการภูเก็ตและร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็ได้มีการมอบหมายให้ท่านศรีวัฒน์ระวังกุลรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะครับจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับชปมณีครามนะครับร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตชปนารายนะครับและตำรวจสภ.ฉลองเข้าลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตครับในการปฏิบัติการนะครับเจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับนะครับผมเข้าปลอมตัวใช้บริการและสั่งพระกู้นะครับจนได้รับใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานก่อนแสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้จำนวน2รายเป็นชาวไทย1รายและสัญชาติเมียนมา1รายครับพร้อมยึดของกลางรวม57รายการนะครับเช่นตัวยาสูบพระกู้น้ำหนักรวมกว่า13กิโลกรัมตัวดูดนะครับปากดูดถ้วยใส่ตัวยาและอุปกรณ์ให้บริการพระกู้นะครับรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่นะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาหลายประการนะครับได้แก่ความผิดตามพรบศุลกากรพุทธศักราช2560นะครับคือช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายหรือรับไว้ซึ่งของผิดทางกฎหมายนะครับพอไปครับรับไว้ซึ่งของผิดกฎหมายนะครับฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่24/2567เรื่องห้ามขายหรือให้บริการบรากูครับและสุดท้ายเลยคือความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวไม่แจ้งการจ้างงานและผู้รับอนุญาตไม่แจ้งเปลี่ยนนายจ้างครับนะครับผมก่อนนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ฉลองดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับทั้งนี้นะครับการกวาดล้างดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับยืนยันเลยนะครับจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยและรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไปครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งความเคลื่อนไหวในจังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทางธรรมชาติในช่วงฤดูฝนนะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับที่สถานการณ์จังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2/2569นะครับโดยมีท่านวรัตสุระวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มที่ประชุมได้รับทราบการคาดการณ์สภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับซึ่งระบุว่าข่าวช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องและต้องระวังนะครับผมฝนสะสมด้วยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มรวมถึงคลื่นลมแรงด้วยครับโดยเฉพาะช่วงวันที่3-7สิงหาคมนี้ได้มีการแจ้งเตือนนะครับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วนะครับด้านการเตรียมความพร้อมสำนักงานปภ.จังหวัดภูเก็ตนะครับได้กำหนดจุดเสี่ยงอุทกภัยทั้งจุดใหม่และจุดเสี่ยงซ้ำซาก นะครับพร้อมดำเนินมาตรการเชิงรุกขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำนะครับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปแล้วกว่า75จุดนะครับพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รวม27เครื่องในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆทั้งจากอบจ.ภูเก็ตเองเทศบาลนครภูเก็ตเองแล้วก็ศูนย์ปภ.เขต18ภูเก็ตนะครับก็ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตำบลรัศดาซึ่งมีการจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อผลักดันการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU นะครับแล้วก็ออกแบบระบบระบายน้ำใหม่รวมถึงพิจารณาปรับปรุงคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แผนเผชิญเหตุประจำปีพุทธศักราช2569ครับแล้วก็เตรียมจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อยกระดับความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดครับก็นี่แหละครับผมจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีการเตรียมความพร้อมไปหลายๆด้านเลยนะครับผมก็เป็นการบูรณาการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทุกฝ่ายให้จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดีครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างครับกับการคัดเลือกผลงานภาพลายพระราชทานแล้วก็งานหัตถกรรมประจำปีพุทธศักราช2569นะครับเพื่อเฟ้นหาความตัวแทนส่งเข้าประกวดในเวทีระดับภาคครับเมื่อวานนี้นะครับ3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศาลากลางจังหวัดพังงานะครับท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้เป็นประธานการพิจารณาการกรองผลการการประกวดผ้าลายพระราชทานครับผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะครับและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับพร้อมงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ครับภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมซึ่งการประกวดนะครับจัดขึ้นเพื่อน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นโดยทรงพระราชทานลายผ้าเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยครับและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับจังหวัดพังงานะครับมีผู้ประกอบการจากทั้ง8อำเภอส่งผลงานผ้าเข้าร่วมประกวดจำนวน118ผืนครับและงานหัตถกรรม1ชิ้นโดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากความถูกต้องของลวดลายความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์นะครับรวมถึงการสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับก่อนมีมติคัดเลือกผลงานผ่านเกณฑ์จำนวน56ผืนนะครับเป็นตัวแทนจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไปซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับเอาละครับยังคงอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าพังงาเองก็เป็นจังหวัดที่มีสิ่งดีๆอยู่เยอะมากมายนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็เคยสัมผัสดังวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาเนี่ยครับวัฒนธรรมเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับผมอยากทุกคนได้ลองได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับซึ่งบุคลากรในจังหวัดพังงาเองก็มีคนที่มีความสามารถอยู่มากมายนะครับผมคนเก่าคนแก่วัฒนธรรมพื้นถิ่นต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้เห็นข่าวการนำเขาเรียกว่าความสามารถของคนในจังหวัดพังงาเนี่ยครับมาประกวดทำลายผ้าพระราชทานผ้าลายพระราชทานเนี่ยครับทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็รู้สึกอยากจะเอาใจช่วยอีกเรื่องนึงเลยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับที่ผมอยากจะเอาใจช่วยทุกท่านจากจังหวัดพังงานะครับเอาละครับยังคงอยู่ในข่าวใต้รายวันนะครับไปดูที่จังหวัดกระบี่กันต่อนะครับกับการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับให้กระบี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่สารการจังหวัดกระบี่ท่านวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายนะครับจากท่านอังกูลศรีลาเทวกูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติจังหวัดกระบี่ครั้งที่1ครับโดยมีหน่วยงานตำรวจกอรมน.และฝ่ายปกครองทุกอำเภอเลยนะครับเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานทางด้านปลัดจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำ3มาตรการสำคัญเลยนะครับในการขับเคลื่อนงานได้แก่มาตรการป้องกันและสร้างการรับรู้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ท้องถิ่นนะครับเฝ้าระวังคนต่างด้าวในพื้นที่หากพบพฤติกรรม สงสัยเกี่ยวข้องกับแก๊งออนไลน์ให้รายงานแล้วก็ดำเนินคดีแบบเด็ดขาดทันทีเลยนะครับพร้อมประชาสัมพันธ์เตือนภัยประชาชนด้วยนะครับอย่างที่สองนะครับในการที่สองคือมาตรการสืบสวนปราบปรามและตัดวงจรเข้มงวดนะครับกวดขันกลุ่มเสี่ยงตรวจสอบชาวต่างชาติบัญชีม้าและธุรกิจนอมินีครับโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตอบสนองเบาะแสเชิงรุกหากพบเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยและจะมีคือเขาเรียกว่าจะมีการคัดโทษทันทีนะครับและมาตรการสุดท้ายเลยคือมาตรการช่วยเหลือมอบหมายศูนย์ดำรงธรรมประสานอายัดบัญชีและช่วยเหลือผู้เสียหายรวมถึงช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ครับทั้งนี้นะครับผมเพื่อขจัดปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และธุรกิจผิดกฎหมายให้หมดไปจากพื้นที่นะครับก็คือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจไปด้วยนะครับผมให้กับนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับนี่เป็นเรื่องที่จังหวัดกระบี่เร่งดำเนินการอยู่นะครับในเรื่องของการขจัดปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และธุรกิจผิดกฎหมายนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อเป็นการขจัดให้หมดไปแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยแหละครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่ประตูสู่อันดามันของเรานะครับขึ้นไปเหนือสุดของภาคใต้ของเรานะครับจังหวัดระนองเอาละครับเยาวชนจากเกาะพยามนะครับจังหวัดระนองเนี่ยสร้างชื่อเสียงกระอึมเลยนะครับหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดเยาวชน Memories Grom Competition 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคมที่ผ่านมาที่หาด Memory Beach เขาหลักจังหวัดพังงาครับโดยได้มีการคว้ารางวัลกลับบ้านได้หลากหลายประเภทเลยทีเดียวนะครับสำหรับผลการแข่งขันที่น่าสนใจนะครับประกอบด้วยเด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มนะครับคว้าแชมป์ชนะเลิศประเภทบอร์ดยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีพร้อมรับรางวัลไฮสกอร์ผู้ทำคะแนนสูงสุดในการแข่งขันเลยครับเด็กชายบุญฤทธิ์นะครับผมขันซิรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14ปีพร้อมคว้าตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเด็กชายกิติศักดิ์กวนสำโรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับเด็กหญิงเสาวลักษณ์กวนสำโรงนะครับผมคว้ารางวัลอันดับ4ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน10ปีครับและเด็กหญิงปันนิการักษาคุณได้รับรางวัล Rising Star หรือดาวรุ่งที่มีศักยภาพโดดเด่นครับนอกจากนี้นะครับทีมเยาวชนเกาะพยามนะครับผมยังรวมพลังคว้ารองชนะเลิศอันดับ1ประเภททีมสวัสดีครับมาครองได้อีกด้วยครับที่น่าภาคภูมิใจยิ่งกว่านั้นนะครับเด็กชายบุญฤทธิ์นะครับขันซีรีและเด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มนะครับยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปลุยศึกเสือบอร์ดระดับนานาชาตินะครับรายการทิปปี้ชาบริกกรอมพาโชแอนด์แกรนด์ฟอนอลครับที่เกาะบาหลีนะครับประเทศอินโดนีเซียช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับนับเป็นหนึ่งความสำเร็จเลยที่ช่วยสร้างชื่อเสียงเสริมสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ต่อยอดการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดระนองได้อย่างยั่งยืนนะครับเอาละครับใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตปรบมือให้สักครั้งก่อนเลยนะครับก่อนที่จะลากันนะครับให้กับเยาวชนไทยทั้งหลายที่มีศักยภาพนะครับผมในการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดนะครับเป็นกีฬาที่ไม่ใช่ใครจะทำใครจะฝึกใครจะเล่นก็เล่นได้ต้องใช้ความสามารถสูงมากๆจริงๆครับก็ขออนุญาตปรบมือให้จริงๆนะครับแล้วก็เอาใจช่วยเลยนะครับผมกับเยาวชนคนระนองนะครับเอาละครับเดี๋ยวใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ได้นำมาฝากกันในช่วงสายของวันนี้นะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจฮาลาลว่าไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากผู้ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่ความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมโยงระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคริสพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวและร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และ Data Center และเห็นว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่ตัวเลขทางการค้าเพียงอย่างเดียวกนิกาแก้วใสรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศจากอิทธิพลร่องมรสุมจึงขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดิน

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกียังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเต็มที่สำหรับเหตุโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาประกาศที่จะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่นำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ประกาศเชื้อพิษสุนัขบ้าจะเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลบนผิวหนังที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือเข้าผ่านทางรอยถลอกเล็กๆน้อยๆของบาดแผลที่ถูกน้ำลายสัตว์หรือเข้าผ่านทางเยื่อเมือกต่างๆหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียควรปฏิบัติดังนี้รีบฟอกล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดกับสบู่หรือล้างแผลด้วยน้ำเกลือล้างแผลโดยเร็วที่สุดโดยควรล้างหลายๆครั้งเพื่อช่วยลดปริมาณของเชื้อพิษสุนัขบ้าที่บาดแผลและล้างให้ลึกถึงก้นแผลอย่างน้อย15นาทีแล้วให้เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยให้เช็ดจนกว่าแผลจะสะอาดไม่เหลือคราบและไม่ควรใช้รองเท้าตบแผลเพราะอาจจะทำให้เชื้อกระจายไปรอบบริเวณที่เกิดแผลได้ง่ายและอาจมีเชื้อโรคอื่นๆเข้าไปด้วยทำให้เกิดแผลอักเสบจากนั้นให้รีบไปพบแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วที่สุดทันที
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ในโลกนี้ถูกเขาเสริมกับตัวลอยฟุ้งเฟ้อไปถูกเขานินทาด่าว่าก็มาขัดใจโกรธแค้นอยู่เหมือนกับคนบ้าได้รับสรรเสริญก็บ้าไปอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่างนี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองตัวในโลกต้องเป็นเช่นนี้เอง
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังมาพบกับเรื่องราวในส่วนของภาครัฐและก็ส่วนของภูมิภาคกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเซียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยทางวิทยุ FM 100 MHz นะคะแล้วก็ยังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอกันด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ขอทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายนะคะที่รับสัญญาณสวทพงากันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะแล้วก็สวทตะกั่วป่าแล้วก็รวมไปถึงสวทระนองด้วยค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็ถือว่าบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดพังงาในวันนี้ก็มีเมฆมากนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีแดดนะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังในทุกๆคนด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าน้องน้ำฝนมีเรื่องราวมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันหลายเรื่องราวเลยค่ะกลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
4: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

0: วดต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซ่หัวทอถุงส่ง FM 97 MHz
1: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะวันในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมในส่วนของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะก็คืองานสมัชชาคุณธรรมแล้วก็ตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ค่ะโดยศูนย์คุณธรรมองค์การบริหารองค์การมหาชนนะคะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเครือข่ายทางสังคมจังหวัดพังงาแล้วก็องค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้14จังหวัดนะคะก็ได้มีการจัดสมัชชาคุณธรรมแล้วก็ตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ภายใต้แนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมนะคะด้วยพลังเครดิตความดีค่ะสู่ทางรอดที่ยั่งยืนค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะจัดกัน2วันค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ5สิงหาคม2569ค่ะณโรงแรมเลอเอราวัณจังหวัดพังงาค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะก็จะเป็นเวทีกลางนะคะของหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็ขยายผลการขับเคลื่อนนิติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่14ค่ะการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานของชุมชนนะคะองค์กรแล้วก็หน่วยงานจาก14จังหวัดในภาคใต้นะคะตลอดจนการจัดนิทรรศการขององค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมทั้ง6เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยค่ะที่สอดคล้องกับคุณธรรม5ประการนะคะก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูค่ะและก็คุณธรรมเป้าหมายของจังหวัดพังงาแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้าร่วมนะคะจำนวนกว่า40บูธกันเลยค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังก็มีในส่วนของการศึกษาแหล่งเรียนรู้นะคะมีทั้งหมด3เส้นทางค่ะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเส้นทางที่1นะคะก็ไปที่เทศบาลเมืองเขากลอยนะเมืองโคกลอยค่ะคุณผู้ฟังขออภัยด้วยแล้วก็มีในส่วนของดูในเรื่องของการพัฒนาและก็การขับเคลื่อนระบบ Moral Credit นะคะระบบส่งเสริมการทำความดีแบบทั้งเมืองค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเทศบาลเมืองโคกลอยนะคะเส้นทางที่2ค่ะคุณผู้ฟังก็ไปกันที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะตำบลตะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งค่ะชุมชนนี้นะมีความโดดเด่นในเรื่องของชุมชนพึ่งพาตนเองค่ะจัดการขยะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของเยาวชนมีอาชีพแล้วก็วิถีชีวิตกันด้วยที่สำคัญนะคะชุมชนนี้ได้เป็นรางวัลหมู่บ้านดีเด่นโครงการบ้านสวยเมืองสุขเมื่อปี2562ด้วยแล้วก็เป็น1ใน50ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนะคะนวัดวิถีต้นแบบของประเทศไทย1ใน10รางวัลสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเมื่อปี2564กระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เส้นทางสุดท้ายในช่วงพักเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะยังคงอยู่กันที่ตลาดลองแลค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในบ้านบางนุตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบางนุนะคะซึ่งชุมชนนี้นะคะก็มีโดดเด่นในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็วิถีชุมชนค่ะตลาดรักโลกนะตลาดสีเขียวค่ะสินค้าการเกษตรของสมาชิกในชุมชนนะคะของดีราคาถูกมีมาตรฐานแล้วก็เด่นในเรื่องของการคัดแยกขยะกันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นในส่วนของการศึกษาดูงานทั้ง3แหล่งเรียนรู้ในช่วงเช้านะคะสำหรับวันนี้ในช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีในเรื่องของการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็ทางเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ไปร่วมในการจัดพูดในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในบนเวทีนะคะก็จะมีในส่วนของการถอดบทเรียนแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานกิจกรรมค่ะโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมทั้ง3แหล่งว่ารู้สึกอย่างไรบ้างได้เรียนรู้อะไรจากที่เราได้ไปศึกษาในส่วนของแต่ละชุมชนมานะคะแล้วก็สามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่แล้วก็ในจังหวัดตนเองได้อย่างไรค่ะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมค่ะศึกษา ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมตามมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่14ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมายค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางสวทพังงาของเรานะคะร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานค่ะก็ได้ไปร่วมกิจกรรมในการจัดนิทรรศการนะคะแล้วก็มีในส่วนของนำผลงานนำต่างๆของทางสถานีนะคะรวมไปถึงเราจะมีกิจกรรมในส่วนของการไลฟ์สดในกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็นอกจากการไลฟ์ของทางสวทแล้วนะคะเราก็จะมีในส่วนของกิจกรรมบนเวทีค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชนนะคะที่ให้ลูกหลานของเรานะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาได้เข้ามาแสดงความสามารถในเวทีระดับจังหวัดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการนำเสนอผลงานการระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะในปี2569กันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพิธีมอบข้อเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้แล้วก็มอบนโยบายด้านคุณธรรมกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังโดยโซนนิทรรศการนะคะที่น้องน้ำฝนได้กล่าวไว้ว่าทางสวทเราเองจะไปร่วมนะคะไม่ใช่มีแค่สวทเราเท่านั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของโซนนิทรรศการตลาดนัดคุณธรรมนะคะชมแชร์เชียร์นะคะในส่วนของภาคีเครือข่ายภาคใต้นะคะการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่ภาคใต้กันด้วยนะคะโดยจัดเป็นทั้งหมด40บูธด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะในโซนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะโซนที่2ก็จะเป็นนิทรรศการชุดความรู้นะคะแล้วก็กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนคุณธรรมตามมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่14ใน3ประเด็นหลักค่ะของภาคีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมทั้งหมด6บูธนะคะแล้วก็โซนที่3ค่ะก็จะเป็นนิทรรศการขององค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม6เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะที่สอดคล้องกับคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูและคุณธรรมเป้าหมายของจังหวัดทั้งหมด20บูธกันเลยนะคะส่วนโซนสุดท้ายค่ะโซนที่4ก็จะเป็นองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของกลไกเครือข่ายคุณธรรมของ14จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ของเรานะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้แล้วก็เครือข่ายทั้ง14จังหวัดที่มาร่วมออกบูธในงานวันพรุ่งนี้ค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของงานสมัชชาคุณธรรมแล้วก็ตลาดนัดคุณธรรมของภาคใต้ครั้งที่14ของเรานะคะที่จะจัดขึ้นในจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในส่วนของประเด็นข่าวกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ที่ได้ไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่3แล้วก็วันที่4สิงหาคมค่ะตามคำเชิญของนายราโบโวซูเบียนโตนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะแล้วก็หารือเต็มคณะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสของการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในรอบ15ปีนะคะซึ่งการพบกันในครั้งนี้ค่ะก็มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของทั้ง2ประเทศนะคะที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันที่จะขับเคลื่อนในส่วนของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียแล้วก็ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจค่ะขยายการค้านะคะสินค้าเกษตรรวมไปถึงเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารนะคะอุตสาหกรรมฮาลาลนะคะซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกค่ะและก็ผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะให้บรรลุถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ค่ะในส่วนของด้านความมั่นคงนะคะก็จะยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกระบวนการหลอกลวงออนไลน์นะคะการค้ามนุษย์การลักลอบขายยาเสพติดค่ะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองนะคะแล้วก็การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ด้านการท่องเที่ยวค่ะก็ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินทรานูซ่านะคะเพื่อที่จะเปิดเส้นทางการบินกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวกันด้วยค่ะแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะก็ได้ย้ำว่าการหารือระหว่างไทยแล้วก็อินโดนีเซียในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนแล้วก็ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะเชื่อว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยแล้วก็อินโดนีเซียค่ะก็จะมีความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งนะคะความมั่นคงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนแนวระยะยาวค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งสองผู้นำทั้งสองประเทศนะคะก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับนะคะได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียค่ะแล้วก็บันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรแล้วก็องค์ความรู้ที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยแล้วก็อินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในอนาคตค่ะและนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกที่เยือนประเทศอินโดนีเซียค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในส่วนของงานระดับประเทศอีกหนึ่งงานนะคะกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปนะคะหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นในวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ค่ะเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปนะคะหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ค่ะภายใต้แนวคิด Radiant of สยามนะคะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนะคะเวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และก็หัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนะคะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธนะมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเพิ่มในส่วนของโซนที่ออกแบบให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่มีด้วยกันทั้งหมด4โซนค่ะได้แก่โซนที่1นะคะก็จะเป็นโอท็อปมูเตลูค่ะใครที่สายมูน้องน้ำฝนบอกเลยว่าโซนนี้ไม่พลาดนะคะสะท้อนถึงมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะโซนที่2ค่ะโอท็อปคลับดีไซน์นะคะแล้วก็ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์วัฒนธรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เข้าด้วยกันค่ะโซนที่3ค่ะโอท็อปลักชัวรี่นะคะการนำเครื่องประดับแล้วก็อัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศนะคะมาเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้าระดับ B2B นะคะแล้วก็โซนที่4ค่ะโอท็อปสไปริสเทสติ้งนะคะเป็นในส่วนของการนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์นะคะคุณผู้ฟังเฉพาะตัวของประเทศไทยเพื่อที่จะเปิดประตูสู่โอกาสการตลาดการแข่งขันในตลาดใหม่ๆนะซึ่งจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวกันด้วยของผู้ประกอบการเนาะผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือแล้วก็รวมไปถึงชุมชนทั่วประเทศค่ะโดยมีการตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายรวมกว่า770ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนทั่วประเทศค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เข้าร่วมอุดหนุนสินค้าโอท็อปและก็ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศเพื่อที่จะร่วมเป็นหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานและก็สนับสนุนภูมิปัญญาไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากขอให้แล้วก็ยังเป็นในส่วนของการร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการมาเลือกซื้อเลือกชมนะคะแล้วก็เช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณภาพ คุณค่าของแผ่นดินแล้วก็สร้างรายได้กับสื่อชุมชนค่ะพี่น้องในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะที่หรือว่าพี่น้องใกล้เคียงที่รับฟังน้องน้ำฝนอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีแพลนหรือว่าวางแผนว่าจะเดินทางไปในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือว่านนทบุรีนะคะก็อยากที่จะให้ไปแวะเวียนชมกันในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวแทนในส่วนของวิสาหกิจของจังหวัดพังงาของเราก็ไปร่วมจำหน่ายสินค้าโอท็อปในงานนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของเทคโนโลยีใหม่กับกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้เปิดตัวนวัตกรรมไซไลอาซิสนะคะเป็น AI นะคะคัดกรองโรคสะเก็ดเงินค่ะผ่านการถ่ายภาพแม่นยำได้ 95% ค่ะซึ่งจะช่วยให้สนับสนุนในเรื่องของการวินิจฉัยเบื้องต้นเพิ่มความรวดเร็วในการประเมินอาการแล้วก็ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการโรคผิวหนังค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะทางด้านนายพิพัฒน์พร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะโรคสะเก็ดเงินนะคะโดยที่สถาบันโรคผิวหนังกรุงเทพมหานครนะโดยมีผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนะคะกรมการแพทย์ค่ะสถาบันโรคผิวหนังก็เข้าร่วมในงานนี้ด้วยค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาพัฒนาแล้วก็มาเป็นระบบบริการสุขภาพตามนโยบายของPOPS MOPS ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการรักษาแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ค่ะโดยโรคสะเก็ดเงินนะคะก็เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังค่ะที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพกายนะคะสุขภาพใจแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยค่ะรวมทั้งมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญหลายชนิดเลยนะคะทางสถาบันโรคผิวหนังจึงได้พัฒนาระบบ AI ไซไรอาซีดนะคะซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ลักษณะของโรคจากภาพถ่ายทั้งความแดงความหนาความขุ่ยของผื่นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการคัดกรองแล้วก็ประเมินอาการที่มีมาตรฐานรวดเร็วแล้วก็สนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้อย่างเหมาะสมค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีแพทย์ผิวหนังประจำอยู่นะแล้วก็จะสามารถดำเนินการได้ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของระหว่างสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะโดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งด้านการกำหนดสิทธิ์แล้วก็การเข้าถึงข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้วก็การบันทึกการใช้งานรวมไปถึงมาตรฐานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คาดว่าการนำนวัตกรรมตัวนี้มาใช้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการคัดกรองโรคด้วยแล้วก็ลดภาระการเดินทางของผู้ป่วยค่ะเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาโรคผิวหนังและก็โรคอื่นๆในอนาคตค่ะในช่วงนี้ค่ะมาต่อกันอีกข่าวหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะวันที่4สิงหาคมนะคะก็เป็นวันเสือลายเมฆสากลนะคะคุณฟังรู้จักไหมคะเสือลายเมฆนะคะน้องน้ำฝนก็เห็นภาพมาแล้วก็โอเคเหมือนเป็นเขาเรียกว่าตัวลายของเสือเนี่ยก็เป็นเหมือนเมฆจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ยังไม่เคยรู้จักเลยค่ะคุณว่าเพิ่งได้เห็นภาพเนาะในวันนี้ของทุกปีนะคะก็ถูกกำหนดให้เป็นวันเสือลายเมฆสากล นะคะก็ถือกำเนิดขึ้นเมื่อตั้งแต่คริสต์ศักราช2018นะคะโดยองค์การองค์กรอนุรักษ์ทั่วโลกเพื่อที่จะส่งเสียงแทนสัตว์ป่าผู้น่ารักแล้วก็หายากที่กำลังเผชิญหน้ากับความวิกฤตแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์อย่างเต็มที่ค่ะเสือลายเมฆนะคะเป็นเสือขนาดเล็กสุดเกลี้ยกล่อมค่ะลำตัวยาวเพียงแค่60ถึง100เซนติเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำหนักกรุบกริบมากค่ะคุณผู้ฟังน้ำหนักแค่11ถึง20กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็เป็นยอดนักปีนป่ายเลยชอบใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้สูงนะคะพบได้ในป่าแถบเอเชียกลางแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะลวดลายบนตัวนะคะก็มีความงดงามเป็นเอก เขาเรียกว่ามีเป็นเอกลักษณ์ค่ะราวกับก้อนเมฆเลยซึ่งเป็นที่มาของชื่อนั่นเองนะคะแต่ความสวยนี้ค่ะก็กลายเป็นดาบสองคมค่ะเพราะลายเสือที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเนี่ยค่ะก็ทำให้เสี่ยงต่อการถูกพรากจากป่าไปเยอะมากทั้งการล่าเพื่อเอาพื้นหนังไปขายนะคะแล้วก็การลักลอบจับเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะปัจจุบันค่ะสถานการณ์ของเสือลายเมฆก็น่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะทางกฎหมายแล้วก็การอนุรักษ์ค่ะก็มีในส่วนของจุสัตว์กลุ่มนี้นะคะตัวเสือลายเมฆนะคะก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์แล้วนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยด้วยตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ค่ะแล้วก็ยังเป็นในวันนี้นะคะถือเป็นโอกาสวันลายเสือสากลนะคะก็อยากที่จะเป็นกระบอกเสียงส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแชร์เรื่องราวของเสือลายเมฆนะคะเพื่อที่จะสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็มาร่วมปกป้องดูแลปล่อยให้ก้อนเมฆสวยๆก้อนนี้นะคะได้ลดเล่นอย่างอิสระบนต้นไม้ในผืนป่าใหญ่ควบคู่ไปกับธรรมชาติของเราต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
4: ์บัดดีบัดดีบายดีมั้ย
5: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
6: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาติดตามกับเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังจากเหตุการณ์ที่มีเด็กชายวัย13ขวบนะคะก็เสียชีวิตจากการสัมผัสพิษกระพุ้นกล่องนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีในส่วนของความห่วงใยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็กำชับให้กลุ่มทะเลเฝ้าระวังในส่วนของพิษของเมงกะพุนกันด้วยแล้วก็ให้ความรู้ป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะที่ทำให้มีการ เด็กนะคะได้เสียชีวิตจากการที่ได้รับในส่วนของพิษแมงกะพรุนกล่องนะคะขณะลงเล่นน้ำบริเวณอำเภอสิชนนะคะเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลนะคะก็ได้ออกมากำชับในส่วนของการลงพื้นที่การเล่นน้ำเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้งเตือนให้ทุกหน่วยงานนะคะในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดนะคะหน่วยงานสาธารณสุของค์การปกครองท้องถิ่นแล้วก็ผู้ประกอบการชายหาดเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะพร้อมแนะนำให้งดกิจกรรมทางน้ำค่ะถ้าหากว่าพบแมงกะพรุนพิษนะคะหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเน้นย้ำไม่สัมผัสแมงกะพรุนโดยตรงและก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่แล้วก็มีในส่วนของได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขนะคะดำเนินการมาตรการให้ความรู้แล้วก็ป้องกันอันตรายจากแมงกะพรุนพิษอย่างต่อเนื่องด้วยโดยการเผยแพร่แนวทางการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะคะได้แก่เมื่อผู้ป่วยค่ะได้รับบาดเจ็บถูกแมงกะพรุนพิษนะคะก็ให้รีบนำขึ้นจากน้ำทันทีค่ะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการจมน้ำให้นอนนิ่งๆนะคะแล้วก็โทรแจ้งสายด่วนแพทย์ฉุกเฉินค่ะ1669จากนั้นค่ะราดน้ำส้มสายชูบริเวณที่สัมผัสพิษต่อเนื่องอย่างน้อย30วินาทีค่ะเพื่อที่จะยับยั้งการปล่อยพิษจากเข็มพิษนะคะก่อนใช้ไม้หรือครีมคีบเศษหนวดออกนะหากผู้บาดเจ็บนะคะหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นนะคะก็ให้ทำการช่วยเหลือโดยการทำCPR ทันทีค่ะระหว่างรอการนำส่งโรงพยาบาลนะคะทั้งนี้ค่ะห้ามนะคะห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือว่าขัดถูนวดแล้วก็ขยี้บริเวณแผลนะคะเนื่องจากจะทำให้จะเป็นการไปกระตุ้นให้เข็มพิษปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะโดยน้ำส้มสายชูค่ะก็มีคุณสมบัติในช่วยในเรื่องของการยับยั้งการทำงานของเข็มพิษนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาในเรื่องของการเจ็บป่วยค่ะดังนั้นก็ต้องมีความอดทนนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ให้ใช้วิธีการบรรเทาอาการปวดอื่นๆอย่างเช่นการประคบร้อนค่ะการประคบเย็นแล้วก็ควรราดน้ำส้มสายชูให้ครบตามเวลาที่กำหนดนะคะนั่นคือ30วินาทีค่ะโดยที่ทางทช.นะคะก็ได้ติดตั้งเสาที่มีน้ำส้มสายชูพร้อมป้ายแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริเวณชายหาดสาธารณะในหลายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะรวมถึงประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่พบแมงกะพรุนพิษนะเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและก็ทันท่วงทีค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะสามารถติดตามสถานการณ์เฝ้าพื้นที่เฝ้าระวังและก็ข้อมูลเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษผ่านระบบแจ้งเตือนภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งในส่วนของและก็รับฟังข้อมูลแจ้งเตือนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเลอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะในส่วนของแมงกะพรุนนะคะถึงน้องจะเป็นตัวขาวๆนิ่มๆนะเราก็ไม่ควรที่จะไปสัมผัสด้วยมือโดยตรงนะคะก็ปล่อยให้เขา อยู่ตามของเขาไปตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดรู้ว่าแหล่งที่เรากำลังจะลงไปมีพื้นที่เป็นในส่วนของแมงกะพรุนเยอะก็ขอให้หลีกเลี่ยงในส่วนตรงนี้ไว้ด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการสมัชชาแห่งความสุขนะคะเปิดรับพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนค่ะร่วมกำหนดอนาคตของจังหวัดค่ะโดยนายบัญชาธนูอินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสมัชชาแห่งความสุขณโรงแรมภูงานะคะโดยมีนายบำรุงปิติยานามวานิชนะคะองค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีนายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขนะคะแล้วก็ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมด้วยค่ะการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะหลากหลายกลุ่มนะคะหลากหลายช่วงวัยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองและก็รวมไปถึงการสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดค่ะผ่านกิจกรรมเดททอล์กนะคะแล้วก็ เสียงพลเมืองกำหนดอนาคต เลือกผู้ว่านะคะพังงาแห่งความสุขค่ะโดยมีตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์นะคะภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่ของจังหวัดพังงานะคะ YCO จังหวัดพังงาแล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะคะก็ร่วมถ่ายทอดมุมมองข้อเสนอแนะแต่ละภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะรับฟังเสียงพลเมืองกำหนดอนาคตเลือกผู้ว่านะคะโดยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนความต้องการในประเด็นด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจการศึกษาและก็สิ่งแวดล้อมค่ะทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงาก็มีความหลากหลายทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็เป็นการเปิดเวทีให้คนทุกกลุ่มนะคะทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกพื้นที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สะท้อนปัญหาจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญค่ะในการรับฟังเสียงประชาชนนะคะเพื่อที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่และมาร่วมสร้างจังหวัดพังงาแห่งความสุขไปด้วยกันค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางจังหวัดได้จัดขึ้นค่ะมาดูในส่วนของกิจกรรมถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากันกรองการประกวดลายผ้าพระราชทานแล้วก็งานหัตถกรรมจังหวัดพังงาระดับจังหวัดประจำปี2569ค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะเป็นในส่วนของการพิจารณากันกรองการประกวดลายผ้าพระราชทานนะคะผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็ผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถนะคะรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกระดับศักยภาพของผู้ผลิตค่ะผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ช่างทอผ้าให้มีองค์ความรู้และก็ทักษะในการพัฒนาผลิตผ้าไทยแล้วก็งานหัตถกรรมให้มีคุณภาพได้อย่างมาตรฐานแล้วก็มีลักษณะเด่นมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์นะคะให้แก่สินค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วยค่ะตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแล้วก็งานหัตถกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมทั้งการคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นค่ะเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการผลิตการเขาเรียกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเทศค่ะสำหรับจังหวัดพังงานะคะก็มีผู้ประกอบการผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมจากทั้งหมดนะคะ8อำเภอค่ะส่งเข้าประกวดนะคะลายผ้าพระราชทานจำนวน118ผืนนะคะแล้วก็งานหัตถกรรมจำนวน1ชิ้นค่ะสะท้อนถึงความร่วมมือของผู้ที่ผลิตผ้าไทยแล้วก็ช่างหัตถกรรมในพื้นที่ในการสืบสานพระราชดำริผ่านการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่านะคะทางคณะกรรมการก็ได้พิจารณาผลงานตามเกณฑ์อย่างรอบด้านค่ะทั้งด้านความสวยงามความครบถ้วนลวดลายความเหมาะสมของการใช้สีความชัดเจนของลวดลายนะคะความคิดสร้างสรรค์และก็การสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะในส่วนของผลการพิจารณาการกรองในระดับจังหวัดนะคะก็มีผลงานผ้าลายผ้าพระราชทานผ่านเกณฑ์การประกวดจำนวน56ผืนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไปเป็นตัวแทนของพวกเราค่ะจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานนะคะที่ประจักษ์ในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะก็นำไปสู่การเผยแพร่ในส่วนของอัตลักษณ์ผ้าไทยของเราให้ในพื้นที่อื่นๆได้รับทราบกันค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่4นะคะสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประเทศไทยของเรานะคะก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักบ้างบางพื้นที่นะคะที่บริเวณตะวันออกนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกันเลยค่ะคุณผู้ฟังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยเรือเล็กเรือเล็กนะคะก็บริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ด้วยนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือกันนะคะพี่น้องชาวเรือของเรามาดูในส่วนของปริมาณน้ำฝนในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรากันบ้างนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยค่ะเวลาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่ 30-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะก็แจ้งเตือนในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งกันด้วยนะคะคลื่นลมค่อนข้างที่จะสูงขึ้นในช่วงระยะนี้ค่ะก็เพิ่มความระมัดระวังในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทบังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะทาง Facebook Live สทบังงาเรดิโอรวมไปถึงที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายทั้งจังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อำเภอตะกั่วป่ารวมไปถึงพื้นที่จังหวัดระนองกันด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังน้องน้ำฝนในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านค่ะจงมีแต่ความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับน้องน้ำฝนในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลยมาเล่นกันอีก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมที่กำลังแรงขึ้นผู้นำยูเครนมีคำสั่งปลดเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐหลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง1ปีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์วันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย
2: ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Business Forum นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบกลุ่มความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศได้แก่ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับบริษัท PT Tanusa Travel Indo ความร่วมมือด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์และการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัท PT Tanusa Aviation Mandigree ความร่วมมือตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของ Maspion Bank เป็น PT Bank กสิกรอินโดนีเซียทางการซึ่งได้รับการอนุมัติและมติคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินอินโดนีเซียเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569โดยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกนิกาแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: กองทัพไทยและมาเลเซียประชุมคณะกรรมการระดับสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในบริเวณชายแดนอย่างรอบด้านและยั่งยืน
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกตันตรีดาโตเซรีฮาจีมาเล็กราซักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงหรือ HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39ณโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาการจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างรอบด้านโดยประธานร่วม HLC ไทยมาเลเซียได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยมาเลเซียเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันเช่นพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมโดยเฉพาะการลาดตระเวนร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและให้ RBC พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่รอบด้านและครอบคลุมในมิติของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและความมั่นคงอาทิการสัมมนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือ Biometric Workshop และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างรั้วเดี่ยวชายแดนเพื่อมุ่งเน้นการร่วมการบริหารจัดการชายแดนที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืนของทั้งสองประเทศเป็นต้นพร้อมกันนี้จะมีการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้แสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคง

0: ตรวจเพิ่มความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที
1: ่ความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานวัตถุโดยพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนกระจายอยู่ในหลายจุดในพื้นที่ประกอบไปด้วยปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมทั้งสิ้น95ปลอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนทางด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการยกระดับรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าผลการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายประสงค์ต่อชีวิตหรือตัวบุคคลโดยตรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เปิดฉากยิงตอบโต้จนคนร้ายต้องล่าถอยไปพร้อมทั้งจัดกำลังพลส่วนที่กำลังออกติดตามและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งแกะรอยและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนกระจายตัวได้ดีเนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายกรวมถึงบริเวณพื้นที่แถบเขาใหญ่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจยังมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ชาวเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
3: สำหรับอิทธิพลตัวร่องจะแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็กรมได้มีประกาศนะครับฉบับวันนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะครับพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมีกำลังแรงขึ้น
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบปีของประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ทุกภาคส่วนเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นน้ำ

0: ต้นทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้นำชุมชนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่4สิงหาคม2569จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอยงามหมู่ที่4และบ้านใหม่ดอยงามหมู่ที่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บางส่วนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ลำน้ำหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ลำน้ำหรือทางน้ำหลากควรเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพรพรินทร์คุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝนและระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเช่นถ้ำน้ำตกหากมีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงส่วนกรณีพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วให้ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายนอกจากนี้ให้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงพร้อมแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาขับในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านย้ำหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงากล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1เกาะละไว้ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยได้รับการร้องเรียนจากประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: กรณีประชาชนตำบลคลองเคียนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากผู้ประกอบการเจ็ตสกีนะครับได้เข้ามาในจังหวัดพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเราเนี่ยมีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการห้ามให้ใช้เครื่องเล่นซึ่งมีเจ็ตสกีอยู่ในกฎหมายของเจ้าท่านะครับผิดตามมาตรา9แห่งพ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทยนะครับในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตใช้เรือนะครับ
4: สำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้าน โดยชาวประมงพื้นบ้านระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นอาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจังหวัดพังงายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องหากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
7: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยระดมทีมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสา128โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศบริการผ่าตัดพิเศษในวันที่12สิงหาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยนายพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานซึ่งโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยเตรียมจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของระบบสาธารณสุขไทยคือบุคลากรทุกคนที่พร้อมเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด
9: การที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจัดทำโครงการนี้ขึ้นไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมอุทิศความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาและยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
8: ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแพทย์ออร์โธปิดิก880คนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิวิสัญญีแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่าพันคนอาสาทำงานวันหยุดเพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกในคิวที่รอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการทั้ง128แห่งทั้งหมดจะทำงานภายใต้แนวคิด One Team FOPH บูรณาการทรัพยากรร่วมทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายช่วยลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วยครั้งนี้ประมาณ500คนนฤมลอุดมพรรายงาน
7: รัฐบาลเดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยเปิดตัวระบบ AI Psoriasis ช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายแม่นยำสูงถึง95%ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
10: นางสาวพทลีลัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPH Plus ของกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันโรคผิวหนังกลุ่มการแพทย์ได้พัฒนาระบบ AI Psoriasis นวัตกรรมวิเคราะห์ความหนาความแดงและขุยของรอยโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายเพื่อช่วยให้การประเมินโรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการทดสอบในชุดข้อมูลวิจัยพบว่าระบบมีความแม่นยำสูงถึง95%ของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผิวหนังในพื้นที่ห่างไกลโดยระยะแรกจะเริ่มนำร่องในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพที่มีความพร้อมก่อนจะขยายผลต่อไปรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและยังมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญเช่นโรคหัวใจและเบาหวานการนำ AI เข้ามาช่วยคัดกรองระดับพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาและส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีลดภาระการเดินทางและถือเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมดูแลโรคผิวหนังอื่นๆในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าการเสนอของงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยึดความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการทั่วประเทศ
11: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของประเทศว่าอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าโครงการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการของคนพิการทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยั่งยืนปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดูแลฐานข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวกว่า 2,270,000 คนซึ่งใช้เชื่อมโยงการให้บริการและสิทธิสวัสดิการต่างๆอาทิเบี้ยความพิการเงินสงเคราะห์เงินกู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยคนพิการและการจ้างงานคนพิการรวมถึงเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งสำหรับปีงบประมาณ2570กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอของงบประมาณ 27,680,000 บาทเพื่อจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการโดยคณะอนุกรรมการปรับลดงบประมาณลง 52,000 บาทโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากระบบเดิมใช้งานมาตั้งแต่ปี2552อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่รองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างห้อง Data Center วงเงิน 17,990,000 บาทหลังถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณลง1,000,000บาทโดยโครงการก่อสร้างนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรองรับระบบฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟระบบควบคุมอุณหภูมิระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกและระบบเครือข่ายรวมถึงประตูนิรภัยทนไฟวงเงิน 200,000 บาทซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยป้องกันการลุกลามของเพลิงและควันรองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงค่าติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของห้อง Data Center ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานข้อมูลคนพิการและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้สิทธิสวัสดิการในอนาคตโดยยึดหลักความจำเป็นความคุ้มค่าความโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
7: กรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
12: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือณสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาเพื่อติดตามการดำเนินงานของพื้นที่การเรียนรู้ในระดับชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นจุดศูนย์รวมและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเปิดเผยว่าบ้านหนังสือถือเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และทรัพยากรการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใกล้บ้านช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านหนังสือพร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆโดยปัจจุบันบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนมีเยาวชนและคนในชุมชนเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ15คนภายในจัดให้มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่านมีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นห้องปรับอากาศมีมุมนั่งอ่านหนังสือที่สะดวกสบายสะอาดและมีความปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: วิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษนำเสนอหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพยานบุคคลและนักวิชาการ
13: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ.2569และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2567กล่าวเปิดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านณชั้น6อาคารรัฐสภาโดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นภาคพิเศษมุ่งเน้นการตรวจสอบและนำเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ต่อสาธารณชนรวมทั้งสื่อสารไปยังกกต.นอกจากนี้ยังมุ่งชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ควรได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกกต.
14: ครั้งนี้พิเศษหน่อยค่ะเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากที่จะต้องนำเสนอข้อมูลหลักฐานสู่สาธารณะประกอบการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนและเพื่อสื่อสารไปยังกกต.เช่นเดียวกันวันนี้นะคะทางวิปฝ่ายค้านของเรานะคะจัดเป็นภาคพิเศษที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับข้อผิดปกติในการดำเนินการของกกต.โดยตรงนอกเหนือจากความพยายามที่จะให้ประโยชน์ที่จะมีการโกงการเลือกวุฒิสภาแล้วเนี่ยกระบวนการโดยรัฐเองมีความผิดปกติอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ที่เราจะสามารถชี้ให้ทุกท่านเห็นได้ว่าณวันนี้เรายังไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของกกต.
13: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมไว้รับฟังข้อมูลจากพยานบุคคลรวมถึงการอภิปรายจากนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของกกต.ในมิติของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือข้อเสนอเชิงนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกกต.ชวิสาประทุมมารายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ลงนามคำสั่งปลดนางสาวโอกาสเตฟานิชิน่าพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่ถึง1ปี ขณะที่นางสาวสเตฟานิชิน่าเปิดเผยว่าการออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นการตัดสินใจของเธอเองซึ่งมาจากเหตุผลส่วนตัวพร้อมย้ำว่าเธอทำสิ่งต่างๆมากมายระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาทิการเพิ่มปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐและรักษาการการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในสหรัฐทั้งนี้การปลดนางสาวสเตฟานิชิน่าออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการไว้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
7: คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยยืนยันว่าการถอนกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่แนวเส้นสีเหลืองในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มฮามาสปกครองอยู่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์แล้วตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนกลางไกลเกลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสมาชิกคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแสดงความกังวลและเรียกร้องให้การยกเลิกข้อตกลงฉบับล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะทำให้อิสราเอลเริ่มกระบวนการถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสเปนควรคาดการถึงผลที่ตามมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกับประเทศทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคำตัดสินดังกล่าวทำให้มาตรการป้องปรามการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอ่อนลงและมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองสเวตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้สเปนประเมินว่าผู้อพยพราว 69,500 คนเดินทางออกจากเมืองสเวตาและกลับไปยังโมร็อกโกแล้วอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นเมืองสเวตายังคงต้องรับมือกับผู้อพยพผิดกฎหมายอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ในจำนวนนี้หลายร้อยคนปักหลักอยู่บริเวณชายหาดของเมืองสเวตา
7: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้และพันธมิตรอีก9ประเทศกล่าวหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีมูลความจริงและเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ดำเนินการทันไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จากประเทศอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและพันธมิตรออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีเหนือแอบอ้างใช้ตัวตนปลอมโดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามหรืออาจมีการโจรกรรมข้อมูลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม C แมตช์แรกพิชยาภักดิ์ศรีมุกนักเทนนิสไทยประเดิมผลงานรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะแพนจือเย่จากจีนได้2เซตรวด6-1และ7-5พิชยาภักดิ์เก็บชัยชนะแมตช์แรกไว้ในมือได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตทินันเผือกคำชนะลาราลาวติจากฮ่องกง2-0เซต6-2และ6-4ด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กำพุทธเอาชนะไตรศรีเสนไป2-1เซตด้วยสกอร์6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอธเลติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส์โดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือทำให้ยากสำหรับการต่อกรแต่สถานการณ์ของทีมชาติไทยอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งขณะที่สถิติการพบกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีผลกับเกมนี้เพราะทุกคนทำงานกันอย่างหนักโดยทีมงานมีการวิเคราะห์นักเตะของฟิลิปปินส์เป็นรายบุคคลและนักเตะไทยในทีมมีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมจัดแข่งกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุไทยติดตามได้จากรายงาน
17: นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31 มกราคม2570มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและนักกีฬากรีฑาสูงอายุไทยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสกล่าวว่าในครั้งนี้จัดแข่งขันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับรายการอื่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าจะมีนักกีฬามาแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน
18: ปีที่แล้วอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องนะเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนของรายการก็ดีและที่มีจำนวนรายการมากไปก็ดีแต่ว่าในการแข่งขันที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราจัดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาเข้าไปแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าตอนที่แล้วนะครับแล้วก็อย่างยิ่งศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งมีความพร้อมด้านกายภาพและในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
17: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนจากชมรมกรีฑาสูงอายุในประเทศไทย60ชมรมและจากต่างประเทศจำนวน15ประเทศมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
16: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้แข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จ
19: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอันดับต้นนะครับของโลกเลยนะครับที่หนึ่งที่สองเนี่ยก็คือญี่ปุ่นจีนไม่ใช่แค่เอเชียนะครับเขาเป็นระดับโลกซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากครับเราอยู่ในน้องเอสทีเนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกนะครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันและเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศครับเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
16: ทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ศึก CV Cup 2026สนามแรกได้สำเร็จโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรเปิดเผยว่ามีเวลาเตรียมตัวจาก VNL สู่ชิงแชมป์เอเชียประมาณ30วันและ CV Cup 2026ก็เป็นสัปดาห์แรกทำให้ต้องตัดสินใจจะใช้ทั้งนักกีฬาเลือดใหม่และรุ่นพี่พร้อมวางแผนการแข่งขันทั้ง3แมตช์ที่ผ่านมาโดยใช้ผู้เล่นไม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้และพัฒนานักกีฬาต่อไปทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี ซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง131แอสตันวิลล่าสโมสรฟุตบอลระดับโลกจากพรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดรวมกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกจัดกิจกรรมแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ฟุตบอลคลินิกฝึกทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนอายุ 9-12 ปีรวม100คนที่ BG Training Center 3นำโดยเจมส์เชสเตอร์และอาเมดเอลมูฮามาดี2ตำนานนักเตะของแอสตันวิลล่าร่วมกับ2สตาร์ดังเจชนาทิพย์สงกระสินกับลูคัสอันเดอร์เซนจาก BG ปทุมยูไนเต็ดผ่านการเรียนรู้5ฐานย่อยประกอบด้วยการผ่านบอลการเลี้ยงบอลการยิงประตูการดวลตัวต่อตัวและแบ่งข้างเล่นกันในกลุ่มนอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แอสตันวิลล่ายังเตรียมดวลแข่งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลกนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ในวันนี้เวลา 19:30 นที่สนาม True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีผานิชคาดนาครายงาน
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
23: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง องเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20:44 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.54 เมตรและเวลา9:14 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14:50ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา3:38ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:45
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่1740-197-132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cloud Engineer AI Engineer Product Development Quality Assurance Engineer Web DeveloperAI Developer, Data Engineer, Security Engineer, IT Security และ IT Planning รวมทั้งหมด39อัตราเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ career.app.ntplc.co.th/job ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5สิงหาคม2569กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ต้องการมีรถยนต์คันใหม่ตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงานและความทันสมัยแต่บางครั้งผู้ซื้อก็ต้องแลกกับความกังวลเช่นสมรรถนะในการขับขี่การให้บริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งราคาที่ผันผวนนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถจัดทำเป็นคู่มือหรืออีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งรถป้ายแดงและรถมือสองเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ภายในคู่มือดังกล่าวแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น3หัวข้อหลักได้แก่1ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hubยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายมาไว้ในจุดเดียวให้คนอยากซื้อรถได้นอนดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะและคุณสมบัติเด่นๆแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวโดนเซลล์ขายฝัน 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดงรวบรวมประกาศสคบ.บังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จต้องระบุมาตรฐานการทดสอบชัดเจนเช่น WLTP หรือ NEDC เพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริงราคาและเงื่อนไขการรับประกัน 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือ2ให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวและช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สคบ.ยังกำชับข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประชาชนสามารถศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้จากเว็บไซต์สคบ. www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนสคม1166จบบทความประจำวันเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจัญญาอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภชรินโพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: พบกันวันที่2ของสัปดาห์นะครับวันนี้วันอังคารก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้อัปเดตข่าวสารและก็เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองนะครับเกือบ1ชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันนะครับกับเรา2คนแล้วก็ทีมงานที่วันนี้มาครบครันเลยนะครับคุณสวิตโสมนัสควบคุมเสียงวันนี้คุณกนกนวลภัทรมังคลานนท์ประสานงานและทีมนิวมีเดียก็ดูแลเรื่องของ Facebook Live ซ
0: ึ่
1: งตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับฉากหลังที่ท่านเห็นก็จะเป็นหาดขนอมมองอยู่ไกลๆแบบ Bird Eye View ก็จะเห็นว่านี่คือหาดที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงภูมิประเทศของจังหวัดนครราชนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่โดดเด่นด้านท้องทะเลนะครับแล้วก็ภูเขาป่าไม้สวยเขียวขจีทีเดียวนะครับหาดขนอมนี่ก็เป็นหาดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เข้าถึงง่ายไปท่องเที่ยวกันได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าใครไปที่จังหวัดนครสีธรรมราช
0: พี่จะบอกว่าวันอังคารสีชมพูให้ไปนครศรีธรรมราชก็ให้ไปดูโลมาสีชมพู
1: นี่ไงโอ้โหนี่เขาเด่นด้านโลมาสีชมพูใช่ไหมม
0: ัน
1: เป็นยังไงสีชมพูเลยไหมครับพี่พัด
0: สวยค่ะสีชมพู
1: โลมาสีชมพูสวยทีเดียวแล้วสีชมพูนี่เป็นสีโปรดของสุภาพสตรีคนไทยหลายคนเลย
0: หาดขนอมมีโลมาสีชมพูด้วยนะคะ
1: ครับก็ไปที่นี่
0: อุดมสมบูรณ
1: ์สะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หาดทรายจริงๆแล้วก็ขาวสะอาดนะน้ำทะเลใสเล่นน้ำทะเลนี
0: ่
1: เป็นสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับแล้วก็ใครที่ไปหาดขนอมก็อย่างที่พี่พัดบอกนะโลมาสีชมพูนี่จะมาหาอาหารฮะแล้วก็ไปสอดส่องดูได้นะครับที่ชวนไปนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยมีงานนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของนครศรีธรรมราชเขางานด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมรวมถึงนิทรรศการพระเครื่องและวัตถุมงคลเมืองนครตลอดจนสตรีทอาร์ตและเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตจากศิลปินในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นเยาวชนก็นักท่องเที่ยวเนี่ยไปงานนี้จะได้เห็นเสน่ห์หรือว่าเมืองคอนของเราหรือว่านครศรีธรรมราชนั้นมีของดีที่เป็นในเชิงภูมิปัญญาวัฒนธรรมและศิลปะรวมถึงประวัติศาสตร์อย่างไรนะครับก
0: ็
1: จะได้เข้าถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราต้องช่วยกันโปรโมทหน่อยเพราะว่านี่คือวาระแห่งชาติเลยที
0: ่
1: เราจะส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดได้แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่น
0: ค่ะทำไมพูดถึงไม่ได้
1: ไม่ได้
0: พึ่งล่าสุดเลยนะคะมรดกโลกของเราวันที่25กรกฎาคม2569ที่ผ่านมายูเนสโกได้ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมงานนี้ถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองของจังหวัดเลยทีเดียว
1: เหมือนร่วมกันฉลองด้วยความภาคภูมิใจว่าเนี่ยเมืองนี้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นการจุดประกายด้วยนะ
0: ใน
1: ตัวได้ว่าเมืองอื่นของไทยก็อาจจะเจริญรอยตามได้นะครับ
0: ถึงได้ใช้ชื่องานว่านครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมน
1: ั่
0: นเองนะคะไปเที่ยวกันได้นะคะนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้มีมติคณะรัฐมนตรีที่จะแถลงไหมครับพี่พัด
0: วันนี้ไม่มีนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรียังเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้

0: 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ด้านความมั่นคงก็ยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกระบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์แล้วก็การลักลอบค้ายาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทำงานร่วมกันแล้วก็หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวการลงนามความบันทึกความตกลงความเข้าใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินที่จะเปิดเส้นทางการบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีเพื่อความสะดวกในการเดินทางแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะท่านประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็ย้ำว่าการหารือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อมั่นว่าความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างไทยอินโดนีเซียจะสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวค่ะผู้นำของทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับนั่นก็คือแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายรัฐมนตรีในช่วง2วันนี้ค่ะ
1: รายงานนี้นะครับก็ชักชวนทีมเศรษฐกิจนะแล้วก็นักธุรกิจจำนวนมากเลยโดย Indonesia Thailand Business Forum ก็เป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้การเยือนครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ในการทำมาหากินน่ะก็คือต้องบอกว่าชวนคนอินโดนีเซียเนี่ยมาค้ามาขายกับคนไทยซึ่งหากจะรวมกันแล้วเนี่ยประชากรจำนวน350ล้านนะถ้ารวมเป็น2ประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียน2อันดับแรกเนี่ยก็จะทำให้ตลาดนั้นขยายใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างหุ้นส่วนที่จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายอย่างเราเนี่ยท่ามกลางสมัยนี้เนี่ยที่มีวิกฤตสงครามการค้าการค้าขายกันไม่ค่อยสะดวกราบรื่นเท่าไหร
0: ่
1: หากเราเปิดตลาดกันและกันเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มทางออกนะครับทำให้เราเนี่ยมีช่องทางในการระบายสินค้าเข้าถึงตลาดต่างๆที่มีศักยภาพได้ง่ายทั้งสองฝ่ายก็จะได้ประโยชน์นะงานนี้เดี๋ยวคงได้ดูในรายละเอียดว่านักธุรกิจไทยภาคส่วนอะไรอาชีพไหนที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงของที่จะมีการพูดคุยกันเรื่องของประกันสังคมนะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ประกันตนทั้งหลายควรจะรับรู้รับทราบกันนะคะในช่วงนี้เราไปพูดคุยกันในช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
0: คุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้เราจะไปพูดถึงกรณีของผู้ประสบการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะจะมีเรื่องราวของกฎหมายความรับผิดชอบดูแลเนื่องจากการทำงานยังไงบ้างนะคะเราไปพูดคุยกับนางสาวคุณาไทยอ่อนน้อมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ผมวันนี้ก็คุยกันเรื่องของกรณีการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะคุยถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเงื่อนไขแบบใดหรือว่าสภาพแบบไหนที่หมายถึงการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานครับ
3: จริงแล้วหลักๆวันนี้ก็อยากจะเป็นการอธิบายในเรื่องของการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องแจ้งว่าการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานก็จะเป็นในส่วนของกองทุนเงินทดแทนนะคะที่จะเป็นกองทุนที่นายจ้างเขาจะจ่ายเงินสมทบเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายก็หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานก็คือมาดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนั่นเองค่ะแต่ว่าทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการประสบอันตรายเป็นการเจ็บป่วยอะไรเนื่องจากการทำงานหรือไม่เนื่องจากการทำงานอันนี้ค่ะมันก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็ถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะก็เริ่มจากการที่ลูกจ้างทำงานในช่วงเวลาการทำงานหรือเปล่าหรือทำงานในสถานที่ทำงานหรือไม่หรือการปฏิบัติงานหรือการทำกิจธุระต่างๆของลูกจ้างเนี่ยค่ะเป็นการทำตามคำสั่งของนายจ้างหรือเป็นการทำเพื่อป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้กับนายจ้างหรือเปล่าค่ะมันก็จะกลายเป็นหลักเกณฑ์

0: เป็นง่ายๆที่พอจะทำให้เราสามารถแยกการประสบอันตรายที่เกิดจากการทำงานแล้วก็ไม่เกิดจากการทำงานได
1: ้ค่ะทีนี้ตัวพระราชบัญญัติเงินทดแทนนะคะได้มีการกำหนดเรื่องของการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานไว้อย่างไรบ้างแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรให้ผู้ประกันตนได้รับทราบบ้างคะ
0: กฎหมายนะคะก็คือตัวพระราชบัญญัติเงินทดแทนเนี่ยจะมียามของการประสบอันตรายอยู่ค่ะซึ่งการประสบอันตรายเนี่ยก็คือการที่ลูกจ้างนี้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือว่าจิตใจหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้กับนายจ้างหรือตามคำสั่งของจ้างค่ะก็คือตามหลักเกณฑ์การแยกการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานแล้วก็ไม่เนื่องจากการทำงานที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเช่นกันกับการเจ็บป่วยแล้วก็การสูญหายค่ะหลักๆว่ามันจะมาจากการทำงานหรือเปล่าก็จะมีถ้าเราจะพูดกันให้เห็นภาพอาจจะต้องเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้มองเห็นภาพกว้างๆนะคะที่อะไรที่จะเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานบ้างแล้วก็อาจจะมองที่ว่าอุบัติเหตุเนี้ยมันเกิดจากการทำงานโดยตรงหรือเปล่าเช่นลูกจ้างเนี่ยที่เป็นลูกจ้างในสถานทำแอร์ในพื้นที่ก่อสร้างนะคะเดินไปถูกตะปูตำแบบนี้ก็คืออยู่ในเวลาการทำงานใช่ไหมคะซึ่งกำลังทำงานอยู่ประสบเหตุเนื่องจากอุปกรณ์ใดๆต่างๆในการทำงานก็ตามตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานค่ะ
1: ก็คือดูจากในเวลาทำงานด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะล่วงเวลานอกเวลาทำงานเนี่ยก็จะต้องดูว่าทำเพื่อการทำงานจริงๆหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ถ้ายกตัวอย่างเมื่อกี้จะเป็นในเวลาทำงานใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราพูดถึงนอกเวลาทำงานอย่างเช่นบางคนที่ทำโอทีนะคะก็คือทำเพื่อผลประโยชน์ของจ้างเนาะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างที่ทำงานล่วงเวลาหรือทำโอทีเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะนับถูกนับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานเช่นกัน
1: แล้วสถานที่ล่ะคะ
0: เรื่องสถานที่ก็เหมือนกันค่ะคือเราคุ้มครองไม่ว่าจะในสถานที่ทำงานหรือนอกสถานที่ทำงานถ้าเกิดว่าลูกจ้างทำไปเพื่อผลประโยชน์ของนายจ้างหรือนายจ้างสั่งให้ไปทำนะคะก็จะถูกนับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
1: ก็คือว่าถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าจะในหรือนอกสถานที่นะคะแล้วก็แม้ว่าจะในเวลาหรือนอกเวลานะคะก็คือว่าถ้ามันเพื่อการทำงานจริงๆก็จะสามารถชี้ได้ว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะ
0: อย่างถ้าเกิดว่าบางทีมันจะมีกรณีของการที่เป็นลูกจ้างที่ทำงานประจำปกติก็ทำงานในออฟฟิศ
1: ค
0: ือนายจ้างบอกว่าโอเคเฮ้ขอสั่งให้ไปทําไปสัมมนาที่จังหวัดนี้นะอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะเราก็จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่นายจ้างออกคําสั่งใช่มั้ยคะลูกจ้างออกเดินทางจากบ้านต่อให้สมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุอ่ะค่ะยังไม่ถึงงานสัมมนาเลยอันนี้เราก็คุ้มครองแล้วนะคะเพราะถือว่าเริ่มทํางานให้กับนายจ้างเลย
1: ค่ะอันนี้อยู่ที่ว่าสถานการณ์ของผู้ประกอบการด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ถ้าเป็นกรณีของลักษณะพื้นที่ของการทำงานใช่ไหมคะหมายถึงว่าสถานประกอบการเนี่ยถ้าเกิดเช่นในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเป็นมีการทำงานในโรงงานเกิดโรคหรือว่าประสบเหตุอะไรอาจจะสารเคมีก็ดีหรืออะไรก็ดีอันเนี้ยก็นับเหมือนกันนะคะว่าเป็นการประสบอันตรายเป็นการเจ็บปวดเนื่องจากการทำเช่นคุณทำงานอยู่ในโรงงานที่ผลิตสารเคมีเยอะๆทำมาเป็นระยะเวลานานประมาณแล้วก็เกิดเป็นโรคเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรก็ตามเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็ไปตรวจแล้วก็มีการพบว่าคุณมีสารเคมีตรงเนี้ยสะสมเป็นเวลานานสามารถสืบได้ว่ามันมาจากการทำงานที่สถานที่โรงงานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถนับได้ว่าเป็นการเจ็บป่วยจากการทำงาน
1: ค่ะและในกรณีที่แบบนอกเหนือหน้าที่ของลูกจ้างที่จะไปทำงานนะเวลานั้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า แต่ทำเพื่อประโยชน์กับนายจ้างหรือไม่ก็ตามแต่ว่าไม่ได้ใช่ตรงโดยหน้าที่โดยตรงอย่างเงี้ยค่ะจะดูยังไงคะมีกรณีตัวอย่างไหมคะ
0: ถ้าเป็นให้ยกตัวอย่างง่ายนะคะอย่างเช่นคือมีพนักงานขับรถใช่ไหมคะหน้าที่ของพนักงานขับรถก็จะต้องขับรถนะคะแต่ทีเนี้ยพนักงานขับรถก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เขาไปช่วยขนของให้กับพนักงานขนของนะคะก็คือเขาไม่ได้ทำตามจ็อบที่เขาได้รับจากนายจ้างโดยตรงแต่ว่าเขาก็ไปช่วยแล้วก็มันก็เป็นผลประโยชน์ให้กับนายจ้างแบบนี้ถ้าเกิดว่าระหว่างเขาประสบอันตรายก็นับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการงานกัน
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแล้วก็ไปทำด้วยตนเองแต่ว่าไม่ได้เพื่อนายจ้างอะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเขาอาจจะไปทำอะไรแล้วเกิดอุบัติเหตุมีอะไรหล่นใส่ศีรษะเขาในเวลาที่ไม่ใช่หน้าที่อะค่ะแต่ว่าไปทำอันนี้ต้องให้จ้างสั่งเท่านั้นหรือเปล่าคะ
0: ก็มันต้องคิดกับว่าการกระทำของเขาอะค่ะเพื่อประโยชน์ให้กับนายจ้างหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติว่าตอนพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกจ้างกินข้าวอยู่แล้วก็เอานิ้วมือไปแห่พัดลมอย่างเงี้ยค่ะไปทำเองแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
1: ค่ะ
0: มีดบาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นความเป็นการกระทำที่ลูกจ้างทำของเขาเองโดยที่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อนายจ้างหรือว่ากิจการของนายจ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นการประสบอันตรายที่ไม่เนื่องกับการทำงานต้องเป็นการใช้กองทุนประกันสังคมไม่สามารถกับทางกองทุนนี้แทนได
1: ้อ๋อค่ะก็ต้องดูเป็นกรณีไปที่ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยหรือเปล่าคะ
0: ก็ต้องให้แพทย์หลักฐานทางการแพทย์ก็จะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยรวมอยู่แล้วค่ะ
1: ก็คือต้องให้ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเกิดไปเพื่ออะไรด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในกรณีอุบัติเหตุนี่ยังพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเราเกิดกรณีถูกทำร้ายล่ะคะมันจะอยู่เข้าข่ายเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานไหมคะ
0: ก็เข้าข่ายเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้กรณีของการถูกทำร้ายเราต้องมอง2อย่างค่ะก็คือถ้ามันจะเป็นการเนื่องจากการทำงานเนี่ยก็จะขอยกตัวอย่างเป็นอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอะค่ะก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็คือมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช่ไหมคะแต่เกิดว่าถูกทำร้ายแล้วขนาดทำงานเนี่ยค่ะเช่นเข้าเวรอยู่แล้วก็ต้องไปจับขโมยแล้วก็เกิดประสบอันตรายระหว่างนั้นอันนี้ก็จะนับว่าเป็นการประสบอันตรายที่เกิดการทำงานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบหัวหน้ากับลูกน้องทะเลาะกันเนี่ยค่ะโดยที่หัวหน้าไปทำร้ายลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเหตุส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำงานก็จะไม่สามารถที่จะนับเป็นการประสบการณ์ในการทำงานได้ค่ะ
1: ดูสูงยินดีฉายยากเหมือนกัน
2: ก็ยากเหมือนกันนะมันบางครั้งต้องใช้วิจารณญาณเพราะฉะนั้นหลักฐานในการแพทย์ก็จะมีน้ำหนักมากในการที่จะ
0: ก็จะมีหลายๆอย่างค่ะถ้าก็จะมีทั้งหลักฐานทางการแพทย์ด้วยแล้วก็บันทึกถ้อยคำหรือว่าจะเป็นการสืบพยานอะไรต่างๆอาจจะแบบมีกล้องวงจรปิดไหมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องดูพยานแวดล้
1: อม
0: ก็หลักฐานประกอบกันด้วย
1: อย่างนี้สำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญมันน่าจะมาจากนายจ้างด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็จะเป็นว่าคำสั่งนายจ้างหรือเปล่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์กับนายจ้างหรือเปล่า
2: คือคีย์เวิร์ด
1: สำคัญเลยว่าจะเป็นตัวตัดสินได้ว่ามันเพื่อเนื่องจากการทำงานไหมนะคะในกรณีที่เป็นกิจกรรมในบริษัทที่เป็นการแข่งขันกีฬาอะไรแบบนี้แล้วประสบอุบัติเหตุอันตรายล่ะคะนับว่าเป็นการทำงานไหมคะ
0: ถ้าเราลองคิดถึงว่าบริษัทใหญ่ๆที่เขาจะชอบจัดเป็นกีฬาสารสัมพันธ์เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติว่าบริษัทเนี่ยเขามีการมอบหมายให้พนักงาน A ไปแข่งแบดมินตันกับสาขาอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจะมีการมอบหมายใช่ไหมคะมันจะเข้าคีย์เวิร์ดของการที่ว่าได้รับคำสั่งได้รับการมอบหมายที่จะต้องทำเพื่อนายจ้างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปซ้อมไปฝึกซ้อมไปแข่งขันแล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลานี้ก็จะนับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากทำงานเช่นกัน
1: ค่ะก็สามารถที่จะใช้เงินกองทุนเงินทดแทนได้นะคะแต่ทีนี้มีลักษณะของการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานที่บอกว่าดูแลทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจคุณคุณาไทยยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมคะเรื่องของจิตใจเนี่ยมีเคสตัวอย่าง ให้ฟังไหมคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะถ้าถือว่าเราจะอธิบายออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางการแพทย์แต่ถ้าสมมติว่าลูกจ้างเนี่ยมีข้อบ่งชี้นะคะว่าอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการประสบอันตรายเดินมากแล้วค่ะเราประสบอันตรายทางกายก็จะกระทบกับจิตใจด้วยก็อาจจะมีการที่จะต้องให้แพทย์นะคะเข้ามาประเมินทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดูจากคำวินิจฉัยของทางแพทย์นะคะเป็นหลักเรื่องนี้นะคะ
1: ค่ะเพราะว่ามันลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะ นอกจากร่างกายที่ดูตีโจทย์ยากแล้วยังมีเรื่องของจิตใจนิดยากขึ้นไปอีก
2: ค่ะทีนี้เนี่ย
0: แต่ว่า
2: ครับผม
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วค่ะนอกจากเรื่องการประสบอันตรายตรงนี้แล้วนะคะก็มีสิ่งที่อยากจะบอกให้ทราบอีกอย่างก็คือทางกองทุนเนี่ยค่ะการคุ้มครองของกองทุนเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าโอเคคนที่มาขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างอะไรเงี้ยค่ะทั่วไปก็คือเราก็จะคุ้มครองใช่ไหมคะเพราะว่าถือว่าเป็นลูกจ้างแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราคุ้มครองแม้กระทั่งแรงงานข้ามชาติที
1: ่
0: เข้ามาทำงานผิดกฎหมายเนี่ยกฎหมายของกองทุนนี้แทนก็ครอบคลุมเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณว่าถ้าเกิดว่าลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยค่ะได้รับการประสบอันตรายไม่ว่าจะเข้ามาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามถ้าเกิดมีการแจ้งประสบอันตรายเข้ามาค่ะเราก็จะมีการวินิจฉัยแล้วก็ออกคำสั่งให้นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าทดแทนให้กับลูกจ้างที่ประสบอันตรายค่ะเหมือนกันกับลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนทุกอย่างประมาณนั้นนะคะก็ทั้งหมดนี้มันก็จะเพื่อผลักดันให้นายจ้างเอาลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องแต่มีผลกระทบให้กองทุนแล้วก็ทางกองทุนก็จะช่วยคุ้มครองลูกจ้างทุกคนอย่างเป็นระบบ
1: ค่ะแล้วทีนี้เราจะพูดถึงสิทธิประโยชน์บ้างค่ะที่ลูกจ้างสามารถขอรับได้ในกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานมีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
0: สิทธิประโยชน์เมื่อลูกจ้างเกิดประสบอันตรายนะคะเจ็บป่วยหรือว่ามีการสูญหายนะคะเนื่องจากการทำงานนะคะก็เราก็จะมีการรับผิดชอบในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทดแทนต่างๆค่ะโดยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเบื้องต้นเราก็จะจ่ายให้ 65,000 บาทแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการประสบอันตรายที่มีความร้ายแรงหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังต้องรักษาต่อเนื่องนะคะเราก็จะสามารถขยายวงเงินการรักษาในโรงพยาบาลที่ทำสัญญากับเราอะค่ะได้ถึงสุดถึง1,000,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าลูกจ้างเนี่ยรักษาที่สถานพยาบาลของภาครัฐนะคะเราก็จะดูแลไปจนสิ้นสุดการรักษาแล้วก็ค่าทดแทนอื่นๆก็จะมีค่าทดแทนกรณีที่ลูกจ้างต้องหยุดงานตามแพทย์สั่งค่ะเราก็จะดูแลตรงนี้ให้ค่ะก็จะเป็น 70% ของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับสูงสุดไม่เกิน1,000 บาทต่อเดือนค่ะก็คือจะเป็น 70% ของ 20,000 บาทเช่นกันกับกรณีที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือเป็นทุพพลภาพเนี่ยค่ะเราก็จะจ่ายให้ถ้าเป็นกรณีสูญเสียอวัยวะก็จะแล้วแต่การประเมินว่าลูกจ้างจะได้รับค่าทดแทนเท่าไหร่สูงสุดก็จะเป็นเหมือนกันค่ะคือ 70% ของค่าจ้างของลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน1,000บาทก็แต่ถ้าเป็นกรณีทุพพลภาพเนี่ยเราก็จะจ่ายให้ไปตลอดค่ะแล้วก็ถ้ากรณีลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายนะคะเราก็จะมีค่าทดแทนเป็น 70% เหมือนกันของเงินเดือนของลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน1,000บาทให้กับผู้มีสิทธิ์ของลูกจ้างแล้วก็จะมีค่าทำศพแยกให้ต่างหาก5,000แล้วก็จะมีค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้างทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะที่เขาต้องการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพนะ
1: ก็จะเข้าส่งไปเข้าที่ศูนย์ฟื้นฟูไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็กรณีที่ลูกจ้างประเมินทำการประเมินแล้วเนี่ยค่ะว่าเป็นผู้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือเป็นผู้ทุพพลภาพแต่ว่าสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากจะกลับเข้ามาทำงานอะไรนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะแล้วก็ทางศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพก็จะดูแลในเรื่องของการช่วยฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายจิตใจแล้วก็ส่งเสริมอาชีพด้วยค่ะ
1: ค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเข้าเฟสที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วร่างกายและจิตใจเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนี่นายจ้างสามารถรับกลับเข้าไปทำงานได้เหมือนเดิมไหมคะ
0: นายจ้างสามารถรับกลับเข้าไปทำงานได้ค่ะก็จริงๆทางศูนย์ฟื้นฟูก็จะมีโครงการในเรื่องของฝากฝึกสถานประกอบการเนี่ยค่ะก็คือนายจ้างสามารถติดต่อทางศูนย์ฟื้นฟูเพื่อที่จะมาร่วมโครงการฝากฝึกได้ค่ะก็คือตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นการที่ทางศูนย์เนี่ยมีการฝากลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอาชีพแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานจนเรียบร้อยแล้วให้กลับไปทำงานในสถานประกอบการเดิมสถานประกอบการที่มีความสนใจที่จะจ้างลูกจ้างเข้าไปทำไปทดลองการทำงาน
1: ค่ะ
2: ฝาก
1: ในช่วงท้ายค่ะ
2: ครับผมถึงโครงการดีๆแบบนี้นะครับ
1: สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ตัวผู้ประกันตนที่จะรับรู้เรื่องตอนเหล่านี้ค่ะ
0: ก็ยังไงก็ฝากในเรื่องของวันนี้เราพูดถึงเรื่องการประสบอันตรายนะคะก็เลยอยากจะให้ลูกจ้างเรียกอะไรเวลามีการประสบอันตรายเนี่ยค่ะไม่ว่าจะในเวลางานนอกเวลางานยังไงก็ตามเนี่ยค่ะจะอยากให้ลองให้จะให้มีความตระหนักว่าการประสบอันตรายของเราเนี่ยไม่จะทำงานหรือเปล่าเราจะได้สามารถทวงสิทธิ์หรือว่าแจ้งนายจ้างให้นายจ้างแจ้งได้ถูกกองทุนนะคะว่าเรามาเราประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะแล้วก็ต้องแจ้งทางกองทุนมาแทนค่ะถ้าไม่เนื่องจากการทำงานก็จะไปกองทุนประกันสังคมเพื่อให้เราได้รับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีเรื่องสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางของสำนักงานประกันสังคมทุกช่องทางเลยค่ะทั้งสายด่วนแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่าช่องทางอื่นๆของสำนักงานประกันสังคม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณคุณาไทยอ่อนน้อมนะคะนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมที่ให้เกียรติมาพูดคุยในเรื่องของกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับก็ต้องประชาสัมพันธ์กันเรื่อยไปแล้วสำหรับสิทธิประโยชน์ดีๆซึ่งมีหลากหลายมากนะครับสำหรับสำนักงานประกันสังคมที่มีให้แก่ผู้ประกันตนทั้งหลายบางเรื่องนั้นอาจจะยังไม่ทราบในรายละเอียดแล้วก็จะเจาะลึกลงรายละเอียดหน่อยแต่ถ้าใครฟังไม่ทันจริงๆเนี่ยก็อาจจะไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือ
1: sso.go.th นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะทาง LINE ก็ SSO เช่นเดียวกันนะคะติดต่อโทรศัพท์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1506ตลอด24ชั่วโมงสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยได้ค่ะ
2: ตอนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารและข้อมูลที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมครับ
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนห้องสมุดใจร้ายกับนายโซเชียลในยุคที่โลกทั้งใบอยู่ในมือของนักเรียนผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและแทบจะไร้ขีดจำกัดคำถามที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือแล้วห้องสมุดโรงเรียนยังคงมีความจำเป็นอยู่หรือไม่หลายคนอาจมองว่าห้องสมุดเป็นเพียงสถานที่สำหรับ

0: อย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนกลับมีความสำคัญขึ้นในฐานะบรรทัดฐานของเนื้อหาที่ถูกต้องวันนี้สื่อสารมวลชัวมีโอกาสพูดคุยกับนางสาวจุฑารัตน์โฉมสันเทียผู้ชำนาญการหัวหน้างานห้องสมุดและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมหิศราธิบดีจังหวัดนครราชสีมากับประเด็นห้องสมุดจะปรับเปลี่ยนพัฒนาบทบาทตนเองเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างและฝึกฝนทักษะการรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไร
1: คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็เหมือนกับเราในอดีตเนาะเราก็ใส่สบายเฉียงเนาะพอปัจจุบันเราก็มีเครื่องนุ่งห่มที่มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกันค่ะในยุคที่เด็กเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ตลอดเวลาห้องสมุดก็ไม่ควรมีแต่หนังสืออย่างเดียวเราจะเห็นว่าศูนย์การเรียนรู้หรือว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยห้องสมุดโรงเรียนนะคะหรือว่าศูนย์สารสนเทศเนี่ยเมื่อก่อนเราจะมีแค่หนังสือคือตอนนั้นมันยังไม่ได้มีสื่อออนไลน์มันยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเพราะฉะนั้นทุกคนจะมุ่งมั่นหาความรู้จากหนังสือแต่เมื่อห้องสมุดนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราต้องรับมือเนาะเราควรเป็นศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลที่มีทั้งสื่อมัลติมีเดียมีทั้งเครื่องมือค้นคว้าและกิจกรรมตรงนี้สำคัญมากคือเดี๋ยวนี้เด็กเข้ามาห้องสมุดเขาไม่อ่านนะก็คือมีประมาณ140ทั้งนั้นแหละค่ะที่จะมาถามว่ามีหนังสือใหม่อะไรแล้วก็เด็กม.6ที่เขาจะเข้าสอบในระดับมหาวิทยาลัยอ่ะเขาก็จะมาหาคู่มืออ่านส่วนเด็กบางคนก็จะมาหานวนิยายวัยรุ่นเด็กๆนิยมก็คือพวกหนังสือ How to ที่เป็นหนังสืออ่านแล้วหิวใจแต่ว่าส่วนน้อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเครื่องมือในการค้นคว้าก็คือเขามีโทรศัพท์มีข้อมูลที่ออนไลน์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหยิบจับหนังสือแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือห้องสมุดต้องสร้างกิจกรรมอาจจะมีมุมให้เด็กได้วิเคราะห์หรือว่าให้เห็นข้อมูลนะคะว่าอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าอะไรที่มันเป็นข้อคิดเห็นเนี่ยตรงนี้เราควรจะจัดข้อมูลหรือว่าเป็นสถานีการเรียนรู้ให้เด็กมีลิงก์มีอีบุ๊กที่ให้เด็กสามารถเลือกอ่านได้ก็คือเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทเน้นให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตที่เด็กๆเอามาแชร์กันหรือว่าเอามาทำการบ้านส่งครูแต่จริงแล้วข้อมูลที่สำคัญที่สุดก็คือมาจากหนังสือเพราะฉะนั้นโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็จึงมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลก็คือให้เด็กเรียนในรายวิชา IAS ก็คือ Independent Study ทำให้เด็กเนี่ยสร้างนวัตกรรมเนาะจากการเรียนรู้แล้วก็การให้เด็กเนี่ยมาสืบค้นหาข้อมูลจากหนังสือเนี่ยตัวนี้เราก็ยังปลูกฝังเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แล้วก็ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
0: เมื่อภาษาของโซเชียลที่เน้นความเร็วกระชับและกระตุ้นอารมณ์กลายเป็นภาษาที่นักเรียนคุ้นเคยส่วนคำแนะนำการตักเตือนหรือความห่วงใยในรูปแบบเดิมๆของครูอาจถูกแปลความหมายผิดเพี้ยนไปกลายเป็นเพียงเสียงรบกวนที่น่ารำคาญหรือกระทั่งเป็นการบงการที่กระตุ้นให้เกิดกำแพงแห่งการต่อต้านโดยไม่ตั้งใจครูจะปรับกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรเพื่อเปลี่ยนการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งให้กลายเป็นการสนทนาที่สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกับโลกของพวกเขาได้อย่างแท้จริง
1: เราต้องมีเทคนิคนะว่าเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไรไม่ให้เขาต่อต้านใช่ไหมคะเขาต้องเรียกว่าต้องใช้คำว่าร่วมกันเรียนรู้มากกว่าสั่งสอนต้องให้เขาลองสืบค้นเราต้องให้เขาหาหลักฐานเองให้เขาหา reference เองแล้วเขาจะเห็นผลด้วยตนเองคือเด็กยุคนี้อยากมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเจอสถานการณ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเราต้องให้เขาได้เรียนรู้หรือว่าหาหลักฐานมาหา reference มาแล้วก็มาดิสคัสกันในห้องเรียนครูกับเด็กคือต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าเขาค้นอย่างเงี้ยเขาค้นเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเราลองฟีดแบ็กกลับไปว่าให้เขาได้ลองหาข้อมูลด้วยตัวเองหมายถึงเขาสงสัยอะไรแล้วให้เขาไปหาคำตอบเพื่อตอบตัวเอง
0: วัยมัธยมเป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาอัตลักษณ์และต้องการการยอมรับจากสังคมรอบข้างสื่อออนไลน์ต่างๆไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลและความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเยาวชนในหลายด้านเช่นภาษาแสดงที่ไม่เหมาะสมการแต่งกายที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือค่านิยมที่เน้นวัตถุนิยมและภาพลักษณ์มากกว่าคุณค่าที่แท้จริงด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่น่ากังวลว่านักเรียนอาจเรียนแบบพฤติกรรมจากโซเชียลมีเดียโดยไม่ผ่านการกลั่นกรองซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
1: เด็กยุคใหม่เป็นตัวของตัวเองสูงเมื่อโลกโซเชียลอะค่ะมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายดังนั้นครูที่ดีจึงต้องเป็นโค้ชเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้มากกว่าที่เราจะพูดกับเด็กบางทีพูดทั้งคาบแบบเนี้ยเด็กไม่ได้อะไรดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะทำยังไงให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ให้เขาได้พูดเราเป็นผู้ฟังเขาบ้างแล้วการเรียนรู้ไม่ควรจะเป็นถูกผิดแต่การเรียนรู้ควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลมีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ
0: ครูในฐานะผู้อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังให้คำแนะนำและปลูกฝังทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแนวทางในการป้องกันควรครอบคลุมทั้งการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในหลักสูตรการเรียนการสอนการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองต่อไปครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
10: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
9: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
11: ช่วงที่2นะครับ 13:40 นะครับช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกัน
12: ทักทายผู้ฟังที่อยู่ร่วมกับเราหน่อยนะคะผู้ฟังทางวิทยุก็ฟังกันไปแต่ว่ามีเพื่อนมาฟังทาง Facebook Live ด้วยนะคะมีใครบ้างคะ
11: ผมไม่แน่ใจ
12: คุณอัชรานะคะทักทายมาค่ะตอนบ่ายมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะคุณธนัทพลบอกว่าเป็นสมาชิกใหม่นะคะคุณธนัทปรินนะคะผู้ทับทิมนะคะก็ทักทายมาคุณรจนาค่ะคุณพิกุลนะคะคุณดาราวันคุณข้าวหอมค
11: ุ
12: ณสุเทพช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
11: ใช
12: ช่วงบ่ายแบบนี
11: ้หน่อยเพราะว่าวันไม่เปิดสายก็อาจจะเงียบเหงาหน่อยเรากลัวจะเหงาก็ต้องทักทายทุกฟังแบบนี้แหละนะฮะแต่ถึงแม้ไม่เปิดสายนะครับวันนี้เราก็ยังคงมีสาระที่เป็นประโยชน์นะครับเช่นข่าวสารที่จะได้ทำงานกัน
12: ต่อเนื่องก็เน้นนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้คุยกันเรื่องของประกันสังคมนะคะก็มีเรื่องของการเดินหน้ารับฟังร่างกฎหมายกองทุนเงินทดแทน5ภาคนะคะยกระดับขยายความคุ้มครองลูกจ้างทุกกลุ่มต่อเนื่องเมื่อสักครู่ที่บอกว่าพระราชบัญญัติเงินทดแทนที่พูดคุยกันไปเรื่องของการเรื่องของอัตราจากการทำงานนะคะก็มีการเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่พ.ศ.ครอบคลุม5ภูมิภาคทั่วประเทศในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569ค่ะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะผ่านระบบกฎหมายกลาง www.law.go.th เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึง15กันยายนนี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นนำไปประกอบพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายต่อไปค่ะการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้นะคะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีวันที่4สิงหาคมวันจังหวัดนครราชสีมาวันที่7สิงหาคมจังหวัดเชียงใหม่วันที่14สิงหาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่20สิงหาคมและกรุงเทพมหานครนะคะในวันที่9กันยายน2569ค่ะสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ก็มุ่งยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้ครอบคลุมเป็นธรรมขยายความคุ้มครองของลูกจ้างทำงานบ้านให้ได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนเช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปนะคะพร้อมทั้งปรับถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนอกจากนี้ก็ยังขยายสิทธิของบุตรโดยยกเลิกข้อจำกัดด้านอายุการศึกษาความทุพพลภาพพร้อมกำหนดให้ครอบคลุมทั้งบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรตามความเป็นจริงและบุตรบุญธรรมรวมถึงโอกาสให้เปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถทำหนังสือระบุผู้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตได้ตามความประสงค์เพื่อลดข้อพิพาทในการรับสิทธิ์และปรับปรุงหลักเกณฑ์สิทธิของคู่สมรสให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันค่ะด้านการบริหารกองทุนร่างกฎหมายก็ยังเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนสามารถพิจารณาจำหน่ายหนี้ศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพร้อมทั้งปรับโครงสร้างการบริหารอีกด้วยนะคะอย่างเช่นการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบการเพิ่มผู้แทนในจ้างและลูกจ้างในคณะกรรมการการแพทย์การกำหนดอำนาจคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนในการเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะร่างกฎหมายนี้ก็จะเป็นบทเฉพาะการนะคะรองรับบังคับใช้โดยให้นายจ้างที่มีลูกจ้างอยู่ก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ต้องยื่นขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบของสำนักงานประกันสังคมภายใน90วันรวมทั้งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนกรณีบุกทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537ได้รับค่าทดแทนตลอดชีวิตทั้งนี้การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้การปรับปรุงกฎหมายสะท้อนปัญหาและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงนะคะนำไปสู่กฎหมายที่มีความทันสมัยเป็นธรรมและสามารถยกระดับคุณการคุ้มครองลูกจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะเปิดรับฟังเวทีความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ทางwww.sso.go.th ค่ะระหว่างวันที่3ถึงสิงหาคมถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะ
11: นะครับนี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตเราโดยตรงเลยนะฮะก็รับทราบเอาไว้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่เกี่ยวพันกับหลักประกันสุขภาพที่เป็นอัปเดตล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขว่าจากที่มีกระแสเรื่องของบัตรทอง30บาทเนี่ยซึ่งเราใช้ประโยชน์ในส่วนนี้มานานหลายสิบปีแล้วแล้วก็เป็นแคมเปญที่คนไทยภาคภูมิใจทั้งหมดนี้ว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่ประสบความสำเร็จมากๆสามารถสร้างการเข้าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้แก่คนทั่วไปไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ถนนตำบลใดมีสถานะแบบไหนมีฐานะอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่ได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงกันบัตรทอง30บาทมีคนบอกว่า อาจจะมีการยุบลงไป
12: มีข่าวมีข่าวมาแบบนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเร่งแก้ปัญหาอยู
11: ่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการยุบนะครับแต่เป็นการพิจารณาเพื่อที่จะปฏิรูปนะปฏิรูปเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ไม่ให้ระบบล้มเหลวจากวิกฤตงบประมาณเพราะว่างบประมาณของเราก็อาจจะมีจำกัดเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้งบประมาณที่จำกัดเหล่านั้นใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะฮะภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดเนี่ยนะครับก็ต้องมีการปฏิรูประบบให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรักษาประสิทธิภาพเอาไว้น
12: ะ
11: ระบบหลักประกันสุขภาพต้องมีประสิทธิภาพมั่นคงและยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาปัญหาที่ทำให้ต้องทบทวนที่จะปฏิรูปกันจริงจังเกิดขึ้นหลายประการด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือโรงพยาบาลรัฐเนี่ยประสบวิกฤตขาดสภาพคล่องพอสมควรหลายแห่งนั้นดำเนินการด้วยสภาพขาดทุนนะครับงบประมาณติดลบนะครับต้องเห็นใจจริงๆนะบางครั้งเนี่ยจนส่งผลกระทบกับการให้บริการผู้ป่วยนะครับและปัญหาที่สองคือปัญหากลไกและธรรมาภิบาลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับมีเรื่องของการบริหารจัดการภายในนะการดูแลเรื่องของบุคลากรสิทธิประโยชน์ต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเพิ่มต้นทุนนะครับแล้วก็ทำให้การจัดสรรงบไม่ตรงจุดก็ทำให้การให้บริการนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรตรงนี้ก็ต้องไปแก้ไขปัญหาปลดล็อกส่วนนี้ให้ได
12: ้
11: ต้องยอมรับความจริงก่อนขั้นแรกก็คือยอมรับความจริงว่าระบบทั้งหลายนั้นยังคงมีปัญหามีความซ้ำซ้อนนะครับมีการจัดสรรงบไม่ตรงจุดนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะจัดสรรงบเพื่อที่จะปรับให้ตรงจุดที่สุดปรับอัตราค่ารักษาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรเป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดที่จะต้องตั้งว่าเป็นอันดับแรกๆนะครับเพื่อที่จะทุ่มงบประมาณไปส่วนนั้นแล้วก็ลดหลั่นกันมานะครับมีกองทุนนะครับที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการส่งเสริมการป้องกันโรคมีระบบการตรวจสอบที่โปร่งใสเข้มแข็งโดยเฉพาะที่มาของบอร์ดบริหารภายในเพราะที่ผ่านมานั้นระบบการบริหารนั้นเป็นระบบที่ใครภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้คราวนี้เนี่ยด้วยพัฒนาการของ Big Data นะครับของ AI ก็ดีเนี่ยมันก็ทำให้การตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้นโปร่งใสเป็นข้อมูลแบบเปิดมากยิ่งขึ้นก
12: ็
11: เชื้อเชิญให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือส่วนสำคัญนะครับที่เป็นแรงจูงใจทำให้บัตรทอง30บาทต้องถึงเวลาแล้วต้องเอามารื้อกันอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะทำให้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลรวมถึงประชาชนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมป้องกันและรักษาอย่างยั่งยืนนั่นเองนี่คือสิ่งที่อยากจะแจ้งกันไว้ก่อนนะครับไม่ได้ยุบไปไหนแค่ถอยมาตั้งหลักสักเล็กน้อยเพื่อที่จะเรียนรู้ให้ดีขึ้น
12: มีการทบทวนเรื่องของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยถ้ามีการใช้งานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่างบประมาณบัตรทองเนี่ยกว่า60,000 ล้านบาท มีผู้ที่ใช้ประชาชนที่อยู่ในระบบเนี่ย47 ล้านคนใช้บริการอยู่เพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลก็จะต้องมีการทบทวนนะคะหากใครที่มีข้อมูลหลักฐานว่ามีการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งหน่วยงานนะคะเพราะเขาจะได้เข้าไปตรวจสอบอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริงของหน่วยบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับภาระดูแลประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศพร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากที่สุดถือว่าต้องปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพแต่ขอให้การอภิปรายหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าเป้าหมายของทุกฝ่ายก็ต้องการที่จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยนั้นเข้มแข็งโปร่งใสและประชาชนได้ใช้บริการได้มากที่สุดดีที่สุดไม่ใช่สร้างความสับสนให้กับสังคมตอนนี้ก็ฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็ชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงจะดีกว่านะคะจะได้ไม่วุ่นวายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนส่วนมากเนาะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยรวมนะคะ
11: นะนี่ก็เป็นเรื่องของคนส่วนมากเช่นกันก็คือการส่งพัสดุสมัยพี่พัฒน์ส่งพัสดุที่บางทีก็จะมีเอกชนเนาะที่เปิดขึ้นหลากหลายมากมายเป็นทางเลือกที่สะดวกอะสำหรับเราในการที่จะใช้บริการในการส่งพัสดุเราช้อปปิ้งออนไลน์กันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมการส่งการรับพัสดุเนี่ยก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยในแต่ละวันน
12: ะ
11: ทางในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดบริการ SRT Express One Price รับส่งพัสดุราคาเดียวทั่วประเทศไม่ต้องกลัวแล้วท่านจะแบกรับต้นทุนการส่งพัสดุแพงๆนะฮะ70 บาทต่อชิ้นราคาเดียวจบทุกค่าใช้จ่ายสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้บริการทุกสถานีทั่วประเทศนะครับ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยท่านเมธาวัฒน์สุนทรวราภาสบอกว่าก็เชิญชวนประชาชนนี่แหละรวมถึงผู้ประกอบการออนไลน์ร้านค้าและผู้ต้องการส่งพัสดุขนาดเล็กให้ใช้บริการ HRT Express One Price บริการขนส่งพัสดุทางรถไฟนะในอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายราคาเดียวจบทุกค่าใช้จ่ายนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับและไม่ต้องคำนวณค่าบริการตามระยะทางวางแผนค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ควบคุมต้นทุนได้บริการนี้รองรับการขนส่งห่อวัตถุด่วนด้วยแล้วก็พัสดุขนาดเล็กน้ำหนักไม่เกิน2กิโลกรัมเหมาะสำหรับการจัดส่งเอกสารเสื้อผ้าของใช้สินค้าออนไลน์ของฝากและพัสดุขนาดเล็กนะครับโดยใช้โครงข่ายรถไฟที่เชื่อมโยงทั่วประเทศทำให้การส่งพัสดุเป็นอีกทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้บริการได้ทุกสถานีนั่นเองนะครับ70บาทเท่านั้นนะครับ70บาทต่อชิ้นก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าท่านส่งได้ทั่วประเทศเลยไกลๆแค่ไหนก็ตามนะครับอัตราค่าบริการกล่าวเป็นแบบเหมาจ่ายด้วยนะครับตามเงื่อนไขของโครงการไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผู้ใช้บริการสามารถทราบค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ก่อนส่งพัสดุด้วยนะครับเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปรวมถึงแม่ค้าออนไลน์นะและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
12: ที่บอกว่า70บาทนี่คือสายเดียวกันแต่ว่ามีเพิ่มนิดหน่อยว่าส่งข้ามสาย100บาทต่อชิ้น
11: ส่งข้ามสาย
12: ส่งข้ามสายมันน่าจะเป็นสายรถไฟอะค่ะมันมีการต่อสายรถไฟหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่ามีต้องต่อสายรถไฟมันอาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมาไม่ใช่70บาทตลอดจริงๆเฉพาะสายเฉพาะในสายเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นราคาที่ถือว่าเหมาจ่ายแต่ว่าถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าการรถไฟเนี่ยมีการวิ่งรถไฟได้ตลอดทุกวันเวลาส่งพัสดุที่เป็นของสดอย่างพวกชาวสวนชาวไร่อย่างเงี้ยค่ะเขาส่งผลไม้ไปขายอย่างเงี้ยค่ะก็จะถึงในวันในหนึ่งวันไม่ข้ามวันก็จะได้ของใหม่ของสดไม่ของไม่เสียหายด้วยนะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ถือว่าให้บริการนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรที่จะต้องส่งสินค้าไปนอกสถานที่ไปไกลๆ
11: ผมฝันไปไกลอยู่นั้นเลยนะ อยากจะส่งไปจีนอยากจะนำเข้าจากจีนเลยนะขายให้คนจีนเนี่ยรถไฟความเร็วสูงของเราก็เสร็จละกรุงเทพโคราชเดี๋ยวต่อไปโคราชถึงหนองคายปุ๊บก็จะเชื่อมเข้าเวียงจันท
12: ร์
11: แล้วพอเข้าเวียงจันทร์เมื่อไหร่ก็ขึ้นไปคุนหมิงของจีนได้เลยเนี่ยโอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยเราก็ฝันว่าต่อไปในการส่งทุเรียนไปขายคนจีนนี่ก็แหมต้องไปดูลงทุเรียนกันเลย
12: รถไฟก็ส่งได้เครื่องบินก็ส่งได้ในนี้นะคะรับนะเป็นสำหรับการขนส่งทางรางอันนี้ก็ดี
11: ทางรางนะเป็นการชิมรางก่อนก่อนจะถึงวันที่เราเชื่อมโยงไปถึงขนาดนั้น1690นี่คือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
12: ได้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอท็อปค่ะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีในช่วงนี้ก็มีการจัดงานโอท็อปนะคะในช่วงวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้สืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะงานนี้ก็เริ่มมีการแถลงข่าวแล้วนะคะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี2569ภายใต้แนวคิดสิริรัศมีแห่งแผ่นดิน 8-16 สิงหาคมที่อาคารเชลเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่4โซนค่ะโซนแรกนะคะโอท็อปที่สะท้อนถึงมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโอท็อปที่ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ของยุคใหม่ค่ะแล้วก็โอท็อปนำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศเปิดโอกาสให้จับคู่ธุรกิจการค้าระดับ B2B และก็มีโอท็อปที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์นะคะเฉพาะตัวจากทั่วประเทศค่ะ เปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆนะคะทำให้เกิดมูลเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศด้วยนะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมียอดจำหน่ายรวม770ล้านบาทสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็เชิญชวนนะคะรัฐบาลก็จัดงานนี้ขึ้นในช่วงนี้โอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทั่วประเทศสืบสานพระราชปณิธานร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการเลือกซื้อชมชิมช็อปนะคะเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินและรายได้กลับสู่ชุมชนด้วยค่ะ
11: สถานที่คือที่ไหนพี่ครับ
12: อิมแพคเมืองทองธาน
11: ี
12: งานประจำนะคะ
11: เป็นเทศกาล
12: ใช่
11: ต้อนรับวันแม่
12: ใช่ไหมช่วงกลางปีเขาจะจัดแล้วก็ช่วงนี้เป็นสืบสานพระราชปณิธานในช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็สิ้นปีเขาจะมีอีกโอท็อปในช่วงของสินค้าเพื่อเป็นของขวัญนะคะเป็นประจำทุกๆปีที่จะมีการจัดแบบนี้ค่ะ
11: ครับอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่เมื่อสักครู่ร้องหารถไฟที่ในวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็เดี๋ยวคงจะมีข้อเสนอมาถึงคณะรัฐมนตรีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ประชุมกันนะฮะแต่จะมีข้อเสนอมาเร็ววันนี้ก็คือโครงการรถไฟทางคู่จิระอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรวงเงิน 44,000 ล้านบาทเพื่อจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจอีสานใต้นี่ก็จะมีสุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษนะครับที่เขาต้องการที่จะยกระดับให้เป็นพื้นที่แห่งวัฒนธรรมแล้วก็อู่อารยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งจะนำเสนอของดีของพื้นที่เหล่านี้ก็จะเตรียมการในการที่จะพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่เพื่อจะส่งเสริมทำให้มีการขยายขบวนรถไฟให้เพิ่มขึ้นเป็นการให้บริการในจำนวนที่มากขึ้นครอบคลุมรถไฟด่วนพิเศษแล้วก็รถไฟอีกทุกชนิดเลยนะครับรองรับผู้โดยสารจำนวนหลายพันคนต่อวันนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เดี๋ยวคงจะได้มาอัปเดตกันแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เส้นทางเหล่านี้มันจะเชื่อมโยงกับภูมิภาคไปถึงหนองคายแล้วก็ที่เวียงจันทน์ที่ผมพูดถึงนะตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอยากจะคุยถึงแคมเปญที่น่าสนใจของเราส่วนตัวในการปิดท้ายของรายการของเราในวันนี้ ปิดท้ายด้วย
12: เชิญชวน
11: ปิดท้ายของปิดท้ายอีกทีนึงนะครับ เพราะว่ามาริฮูน่าก็จะมาปิดท้ายดนตรีเขาเรียกนะถนนดนตรี
12: นะครับ
11: เป็นการปิดท้ายของการแสดงนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮัวน่าท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศของถนนดนตรีครั้งนี้จะเป็นโอกาสจะบอกได้ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายละ อาจจะมีหรือไม่มีไม่แน่ใจของปีนี้ของปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีอีกแต่ว่าที่แน่ๆก็คือในปีงบประมาณนี้นี่คือครั้งสุดท้ายแล้วมากันนะครับ6สิงหาคม18นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ว่าให้มาก่อนเวลาถ้าใครอยากจะ walk in เดินเข้ามาขอรับบัตรนะฮะก็เข้ามาก่อนเวลานะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับมาติดต่อรับชมรับบัตรใช่ไหมมารับบัตรที่นี่ได้ใช่ไหม
12: รับบัตรได
11: ้ค่ะ
12: ก็มาลงทะเบียนกันก่อนนะคะแล้วก็มีช็อปชิม
11: โอ้มาอุ่นเครื่องกันก่อนดีกว่าคือการเข้าไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันยังไม่เริ่มซะทีเดียวก็ต้องมีการอุ่นเครื่องความสุขอยู่ที่ตรงอุ่นเครื่องนี่แหละ
12: ค่ะใครที่ยังไม่เคยมาคะลองมาดูนะคะที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่รองรับนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาสนุกกับบทเพลงเพราะๆนะคะของวงมาริโฮน่ากับทีมงานนะคะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะคะถ้าใครมาไม่ได้ก็ฟังทางเพจ Facebook ถนนดนตรีไลฟ์นะคะซึ่งจะไลฟ์ให้ฟังกันแสงสีเสียงอลังการนะคะเพราะวันพฤหัสที่6สิงหาคมนี้18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
11: ส่วนนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
13: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
14: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนขอให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสุข
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
18: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
19: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
19: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
20: เรารักประเทศ
21: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดโดยเร่งตรวจสอบคำร้องทั้งหมดให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ทุกกรณีที่กระทบสิทธิประชาชน
22: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเมื่อข้อเท็จจริงออกมาแล้วจึงจะสนับสนุนจากข้อเท็จจริงนั้นเมื่อข้อมูลถูกต้องอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ใดๆจะแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้ก็สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไปด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งหรือหมอนอุดมพรรายงาน
16: ศาลอาญายกฟ้องคดีที่6แอมสรารัตน์เหตุวางยาไซยาไนด์ฆ่าผู้อื่นและเป็นคดีที่3จาก6คดีที่ศาลพิพากษาแล้ว
23: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำพิพากษายกฟ้องคดีวางยาไซยาไนด์ที่จำเลยในคดีคือนางสาวสรารัตน์การชีวุธาพรหรือแฮมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวบุญคาทิพย์หรือทรายเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดโดยศาลพิเคราะห์ว่าแม้จำเลยจะรับสารภาพในบางประเด็นแต่จากข้อเท็จจริงพบการครอบครองสารไซยาไนด์ของจำเลยเกิดขึ้นในปี2565ขณะที่ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี2558จึงยังไม่อาจเชื่อมโยงการครอบครองสารดังกล่าวกับเหตุคดีได้อย่างชัดเจนศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยและมีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนับเป็นคดีที่3จากทั้งหมด6คดีที่ศาลมีคำพิพากษาสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับจำเลยขณะนี้มีเพียงคดีแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิต ซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยสำนวนได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์แล้วส่วนคดีอื่นๆยังทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: ทางการเกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมเกาหลีใต้อย่างน้อย16รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ในวันนี้ยืนยันว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและยังมีผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนมากกว่า 2,000 รายขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงโซลและจังหวัดคยองกีคาดการว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้านประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ

0: ลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยจะมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับทางสถานีแห่งนี้นะครับพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะนำมาเล่าแก่คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่ารีไซเคิลนะครับกับรียูสนะครับมีความหมายแล้วก็ต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับคือรีไซเคิลนะครับเป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะนะครับโดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพโดยการหลอมเพื่อเป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้อีกซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้นะครับซึ่งรีไซเคิลก็มีความหมายต่างจากรียูสนะครับคุณผู้ฟังนะครับรียูสก็หมายถึงว่าการนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับในความเข้าใจของบางกลุ่มนั้นนะครับการรีไซเคิลก็หมายถึงการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อพัฒนารูปร่างใหม่ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังขวดน้ำพลาสติกนะครับหากนำมาใช้ใส่น้ำอีกครั้งนะครับก็เป็นการรียูสนะครับแต่ถ้านำเอาขวดน้ำพลาสติกมาตัดเป็นกระป๋องนะครับแล้วนำกระป๋องดังกล่าวนะครับไปใช้ตักดินบรรจุถุงหรือนำขวดพลาสติกมาตัดครึ่งเป็นแจกันใส่ดอกไม้หรือที่ใส่ปากกานะครับก็มักจะถูกเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกนั่นเองนะครับทีนี้สัญลักษณ์ของรีไซเคิลนะครับที่คุณผู้ฟังเห็นนะครับตามถุงหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นลูกศร3ตัวนะครับที่แสดงถึงความสืบเนื่องไม่สิ้นสุดนะครับเป็นผลงานการออกแบบของแกรี่แอนเดอร์สันนักสามมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวนะครับเป็นชนะเลิศการประกวดออกแบบในปีคริสตศักราช1970นะครับทั้งนี้สัญลักษณ์รีไซเคิลติดอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือซึ่งมีความหมายว่านำไปรีไซเคิลได้นะครับส่วนสัญลักษณ์รีไซเคิลที่มีวงกลมล้อมรอบหมายถึงทำจาก วัสดุรีไซเคิลนั่นเองนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนำสิ่งเหลือใช้นะครับกลับมาใช้ใหม่นะครับเพื่อโลกของเราได้สวยงามต่อไปนะครับแล้วก็คนรุ่นหลังได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องราวของความหมายของรีไซเคิลและก็รียูสนะครับสำหรับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: Hello.

0: เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข077-821-522
1: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 7

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพบหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนว่าไทยมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทโดดเดี่ยวในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนยังชื่นชมความสำเร็จของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นการย้ำบทบาทไทยอาเซียนยืนยันความพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028และระหว่างการสนทนานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยไทยยึดมั่นใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอันคอสจึงสามารถใช้เป็นแนวทางการเจรจาระหว่างกันได้แต่ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่กัมพูชาตัดสินใจเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับแทนโดยผลลัพธ์ไม่มีผูกพันกับประเทศและหวังว่าจะใช้โอกาสการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเพราะไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสั่งการปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบแนวทางปฏิบัติแก่ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.51แห่งครอบคลุม551หมู่บ้านใน13อำเภอโดยสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นภารกิจสูงสุดโดยในช่วง2เดือนข้างหน้าให้ปลัดชคต.ลดภารกิจประจำที่อำเภอ ภอเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดีเดย์ปฏิบัติการพร้อมกันทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2569เป็นต้นไปด้านนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับให้เร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการและขอสังเกตการให้พร้อมใช้งานและให้ทำงานใกล้ชิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านขณะที่นายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยระหว่างหมู่บ้านและหากเกิดเหตุต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อการสั่งการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายแจ้งเตือนประชาชนริมลำน้ำบงอำเภอดอยหลวงยกของขึ้นที่สูงรับน้ำหลากจากขุนแม่บงห้วยช้างลอด
8: นายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงพร้อมด้วยนายพราดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำฝนได้113มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่ที่2และ3แยกแม่เรียบแม่บงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบขณะนี้มวลน้ำได้ไหลลงสู่ลำน้ำบงและจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บ้านทุ่งกวางใต้หมู่12บ้านทุ่งกวางหมู่1บ้านดอยหมู่3บ้านแม่บงใต้หมู่5บ้านหนองด่านหมู่6ตำบลโชคชัยก่อนจะไหลผ่านตำบลหนองปากก่อและลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวเส้นทางน้ำเร่งยกสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยพรพรินทร์คุณมากสวท.เชียงรายรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ

0: 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:38 นาทีและเวลา 13:47 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นาทีและเวลา 19:55 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 33.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.9 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 4.2 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศนครินทร์ยังทำรายงานครับ
1: อาเซียนได้เริ่มดำเนินงานกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียนโดยมุ่งหวังให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชากรส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ทางไกลเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลอีคอมเมิร์ซและการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือด้อยโอกาสอาเซียนยุคใหม่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล
2: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
3: wow.
2: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
4: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
5: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
6: คนไทยไม่เอาสินบน
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

กันในช่วงบ่ายๆใกล้จะ4โมงเย็นนะคะท่านผู้ฟังพบกันช่วงเวลานี้ค่ะ15นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะกับทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังคะณช่วงเวลานี้นะคะและสำหรับในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีฝนตกบ้างละในช่วงเช้าๆนะคะวันนี้แดดจ้าทีเดียวเลยนะคะยังไงตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามี2อากาศนะคะท่านผู้ฟังฝนทิ้งช่วงกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะในเรื่องของฝนนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงกันด้วยนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนนั้นจะมีคลื่นสูงทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนในพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็จะสูง 2-4 เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สูงมากกว่า3เมตรนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำเลยนะคะว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะ 6-9 สิงหาคมให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันล่ะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศฉบับที่2ออกมานะคะท่านผู้ฟังฉบับที่2นี่ก็ในเหตุการณ์นะคะที่ตอนนี้ในเรื่องของฝนนั่นเองในการคาดการณ์ในช่วง 6-9 สิงหาคมนะคะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ก็จะออกมานะคะหลังจากนี้อีกประมาณชั่วโมงเศษๆละในเวลา 17 นาฬิกานะคะอภิสราก็สรุปให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันแล้วนะคะจากประกาศฉบับนี้กันค่ะและสำหรับในวันที่6นะคะ6สิงหาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากคือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงานะคะเรามาดูกันสักนิดนึงดูแบบอิจฉาเล็กๆนะท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิต่ำสุดที่ไหนแต่ของเราก็ต่ำนะท่านผู้ฟังแต่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนี้เขาก็ต่ำกว่านะคะ 23.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดนะคะของประเทศไทยคือที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอีสานกันด้วย 22.8 องศาเซลเซียสค่ะค่ะเรามาดูของระนองกันบ้างละนะท่านผู้ฟังเรื่องของรายงานอากาศนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับระนองในเรื่องของฝนมีฝนตกไหมวันนี้ในช่วงเช้านะคะฝน6ชั่วโมงในช่วงเช้าไม่มีฝนนะคะท่านผู้ฟัง 0.0 มิลลิเมตรค่ะวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปริมาณฝนเพิ่มนะคะท่านผู้ฟังที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นฝนเมื่อวานนะคะ 4.2 มิลลิเมตรที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะเลยทำให้ฝนสะสมทั้งปีเพิ่มขึ้นแต่สำหรับเมื่อวานนี้ฝนมากที่สุดเลยมีฝนมีรายงานฝน2จุดนะคะคือที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4.2 มิลลิเมตรที่อำเภอสุขสำราญ 17.8 มิลลิเมตรนะคะค่ะมาดูฝนสะสมที่อภิสราบอกท่านผู้ฟังไปนะคะว่าตอนนี้ขยับขึ้นนะคะก็ยังขาดอีกประมาณ 19.9 มิลลิเมตรนะคะก็จะแตะ 2,000 กันแล้วนะฝนสะสมของระนองค่ะตอนนี้นะคะวัดได้ 1,980.1 มิลลิเมตรวัดสะสมนะคะท่านผู้ฟังไม่ใช่ตกแค่วันเดียวนะนับกันมาตั้งแต่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้กันเลยและระนองเที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ก็จะมีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะได้ฟังกันไปแล้วใจอาจจะชื้นขึ้นมาบ้างนะคะว่าในเรื่องของฝนเอ๊ะเราอยู่ในพื้นที่ร้อยละ60ของพื้นที่หรือเปล่านะคะเกิดคำถามเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะยังไงก็ติดตามกันนะคะในเรื่องของอากาศในเรื่องของดวงอาทิตย์ตกดินวันนี้ก็ยังคงเป็นเวลาเดิมนะคะ 18:48 นและพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 คาดว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่ระนอง24องศาเซลเซียสวันนี้อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสเอาละค่ะผ่านพ้นกันไปในเรื่องรายงานอากาศนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็จะนำมาฝากกันก่อนนะคะเพราะอภิสราเองก็จะตามติดตามดูเป็นระยะนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนของระนองยังมีอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคือในวันนี้นะคะและกับเมื่อวานนี้ล่ะมีท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสุภราพรจากมหานนท์นะคะก็ได้ลงพื้นที่ระนองค่ะท่านก็ได้ติดตามนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะติดตามการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะในเรื่องของภารกิจต่างๆของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งท่านก็เน้นย้ำเลยในเรื่องนี้ในการยกระดับความพร้อมของระบบเตือนภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอร์ดแคสแก่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยนะคะแล้วก็กำชับให้ดูแลหอเตือนภัยดูแลกล้องวงจรปิดนะคะเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะและท่านก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์ค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบความพร้อมของระบบเตือนภัยอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมตรงนี้ในเรื่องการแจ้งเตือนภัยก็ได้มีการยกระดับนะคะความพร้อมระบบเตือนภัย24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีเหตุนะคะน้ำหลากในพื้นที่อำเภอกระบุรีก็การแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ก็ได้เกิดขึ้นนะคะแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับทราบกันนะคะอภิสราเองเนี่ยก็จำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งเป็นช่วงวันหยุดแล้วก็จู่ๆโทรศัพท์มือถือนี่ได้ดังขึ้นขณะกำลังจัดรายการอยู่พอดีเลยท่านผู้ฟังนะคะแล้วเอาโทรศัพท์เข้ามาในห้องส่งสองเครื่องแล้วก็ดังแต่จะเป็นแบบสั่นสะเทือนนะคะก็ตกใจเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นก็เลยหยิบมาดูอ๋อมีการแจ้งเตือนภัยเพราะว่าตอนนั้นนะคะก็มีการแจ้งในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันยังไงอยู่ใกล้โทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังอย่าเอาไว้ไกลตัวนะเพราะว่าเผื่อที่มีการแจ้งอะไรขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยก็จะทำให้เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วกันด้วยถ้าว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบตรงนั้นกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็เคยมีเหตุการณ์นะคะจากคนไทยที่เคยไปที่ไต้หวันนะคะเขาก็เคยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนนั้นก็กำลังพักอยู่ในไต้หวันจู่ๆก็มีระบบแจ้งเตือนภัยคือแจ้งทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ตรงนั้นได้ทราบว่ากำลังจะเกิดนะคะในเรื่องของเหตุการณ์นะคะน้ำนะคะน้ำท่วมแล้วก็เลยทำให้ประชาชนได้รู้เท่าทันกันช่วงหน้าฝนนะคะท่านผู้ฟังชาร์จแบตเตอรี่นะคะอย่าให้หมดนะคะเหลือ 20% นี่ควรชาร์จได้แล้วนะคะเพราะว่าบางครั้งนี่ความจำเป็นจริงๆนะในเรื่องนี้นะคะในขณะเดียวกันนี่ทางรัฐบาลเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็อยากจะให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารตรงนี้ที่แจ้งกันนะคะเพราะว่าเป็นการจับไม้จับมือกับ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยกันด้วยนะคะในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะบางครั้งนี่เราไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่เราก็รับทราบตรงนี้กันได้นะคะเพราะว่าเรามีนะคะในเรื่องของซิมโทรศัพท์นั่นแหละก็ถือว่าสำคัญเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็นำมาฝากกันนะคะว่าในการลงพื้นที่ติดตามนะคะในระบบแจ้งเตือนภัยของระนองนี่ทางท่านผู้ตรวจราชการของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ลงพื้นที่ระนองนะคะแล้วก็ในการเตรียมความพร้อมของระนองนี่ก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมกันนะคะตรงนี้ท่านผู้ฟังนะคะเพียงแต่เราก็รอติดตามข่าวสารต่างๆนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะย้ำเลยว่าให้ติดตามรายงานพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดจะมีคำพ่วงไว้ตรงนี้ตลอดเลยแล้วก็ถ้าว่ามีประกาศก็จะบอกว่าจะมีประกาศฉบับถัดไปนะคะวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่5โมงเย็นเดี๋ยวเราก็ได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงของรอบวันทันข่าวเดี๋ยววิศลาก็จะสรุปข่าวที่กรมอุตุนิยมวิทยานำมาใหม่นะยังไงก็อย่าลืมรอติดตามรับฟังกันหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นนะคะแล้วก็ผ่านพ้นกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็จะเจอกันกับรอบวันทันข่าวแน่นอนจะนำข่าวอากาศที่อัปเดตใหม่ๆมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยในเรื่องอากาศเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดระนองกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูนะคะในเรื่องของบทบาทไทยในเวทีโลกกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนและย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้หารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนในระหว่างการเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็เมื่อเดินทางถึงค่ะท่านนายกอนุทินของเรานี่ก็ได้ปลูกต้นไม้บริเวณสวนของสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นที่ระลึกในการเยือนประเทศอินโดนีเซียและลงนามในสมุดเยี่ยมพร้อมถ่ายภาพร่วมกับเลขาธิการอาเซียนก่อนการหารือนะคะและท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลกอีกทั้งพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งและก็ตั้งใจนะคะที่จะเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้กันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วท่านนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงเจตนารมณ์ถึงแนวทางของประเทศไทยในการสนับสนุนอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวโดยปลายสัปดาห์ไทยก็จะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาณทำเนียบรัฐบาลกันด้วยนะคะในปลายสัปดาห์นี้นะคะประธานาธิบดีเมียนมาก็จะเป็นแขกนะคะมาเยือนประเทศไทยกันนะคะและในโอกาสนี้ค่ะเลขาธิการอาเซียนก็ชื่นชมความสำเร็จการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยและคณะนะคะรวมทั้งแวะเยี่ยมและแสดงวิสัยทัศน์ณสำนักงานอาเซียนก็ถือเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยต่ออาเซียนและยืนยันพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028กันด้วยในอีก2ปีข้างหน้านะคะท่านผู้ฟังเราก็จะวกกลับมาได้เป็นประธานอาเซียนกันอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องดูกันละว่าในช่วงปี2026ปี2027นะคะอาเซียนมีการขับเคลื่อนกันอย่างไรแล้วรวมถึงในปี2028ในปีที่เราจะเป็นประธานอาเซียนกันด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าในการนะคะมีประเทศนะคะที่ได้ร่วมกันนะคะสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องของการมีอำนาจต่อรองต่างๆซึ่งเราก็ได้ทราบว่าเหตุผลอะไรที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีอาเซียนขึ้นมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะในเรื่องของอาเซียนนะคะว่าการรวมกลุ่มตรงนี้ในการนะคะมีประเทศสมาชิกนะคะอาเซียนมี11ประเทศแล้วนะคะท่านผู้ฟังมีนะคะคือสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันก็มีสมาชิกทั้งหมด11ประเทศนะคะมีไทยเมียนมามาเลเซียค่ะแล้วก็สำหรับนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์บรูไนดารุสลามเวียดนามลาวกัมพูชานะคะแล้วก็ติมอร์เลสเต้นะคะหรือติมอร์เลสเต้นั่นแหละท่านผู้ฟัง11ประเทศนะคะในเรื่องของหลักการตรงนี้นะคะในการรวมกลุ่มกันนะคะก็ในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งนะคะในระดับภูมิภาคในการมีอำนาจการต่อรองต่างๆนี่ก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าในกลุ่มอื่นๆนี่เขาก็มีนะคะในเรื่องของในกลุ่มสหภาพยุโรปนั่นแหละท่านผู้ฟังนะแล้วก็เรามีการรวมกลุ่มกันตรงนี้นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการค้าเรื่องต่างๆนะคะและก็ถือว่าเป็นเวทีระหว่างรัฐบาลนะคะคุยกันยาวๆนิดนึงท่านผู้ฟังนะเราอาจจะลืมอภิสราบางครั้งนี่ก็อาจจะคลับคล้ายคลับคลาละก็เลยนำมาย้ำกันนะคะชื่อจริงๆเลยนะคะคือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก็เป็นเวทีระหว่างรัฐบาลของรัฐทั้ง11ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็การปฏิบัติตามบรรทัดฐานระหว่างประเทศเป็นหลักนะคะเมื่อสักครู่ที่อภิสราได้นำเรียนท่านผู้ฟังที่รักไปนะคะว่ามี11ประเทศสมาชิกนะคะแล้วก็อาเซียนดำเนินงานบนหลักฉันทามติและเคารพอธิปไตยของชาติซึ่งหมายความว่าอาเซียนโดยรวมไม่สามารถบังคับให้รัฐสมาชิกอื่นเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในประเทศของตนได้นี่คือเรื่องสำคัญตอนนี้อาเซียนก็มีประชากรมากกว่า680ล้านคนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เรารู้จักชื่อย่อๆกันนะคะ GDP นะคะชื่อจริงๆคือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ปรับตามกำลังซื้อแล้วนะคะประมาณ6.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเศรษฐกิจที่หลากหลายนะคะตั้งแต่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนะคะไปจนถึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นะคะแล้วก็ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วในโครงการต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีต้นกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มที่จะกระจายอำนาจระหว่างประเทศสมาชิกนะคะเช่นโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเขตการค้าเสรีอาเซียนระบบชำระเงินด้วยรหัส QR แบบบูรณาการของอาเซียนหรือนโยบายยกเว้นวีซ่าระหว่างการของอาเซียนทุกๆ2ปีและอาเซียนก็จะมีจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่รู้จักกันในชื่อกีฬาซีเกมนั่นเองซึ่งไทยนี่ก็ต้องบอกว่าเราก็เคยไปกวาดรางวัลนะคะในการแข่งขันกีฬาซีเกมนะคะลุ้นกันสนุกเลยนะคะในแต่ละรอบที่มีการแข่งขันกันและในการส่งทัพนักกีฬาของแต่ละประเทศนะคะก็เป็นการสมัครสมานสามัคคีกันนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้อาเซียนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะคะแล้วก็มีผลประโยชน์ในความมั่นคงของทะเลจีนใต้และภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยรวมนะคะในด้านการทูตอาเซียนก็ดำเนินงานบนหลักการของศูนย์กลางซึ่งหมายความว่าข้อกังวลทั้งหมดจากประเทศหรือองค์การอื่นๆองค์กรอื่นๆเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ควรส่งไปยังอาเซียนแทนที่จะเป็นรัฐแต่ละรัฐนะคะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะคะก็เป็นมหาอำนาจหลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างก็มีสถานทูตประจำอยู่ใกล้สำนักงานใหญ่ของอาเซียนในกรุงจาการ์ตากันด้วยท่านผู้ฟังสรุปให้ทราบกันเท่านี้ล่ะได้รู้กันว่าในความเป็นมาเป็นไปนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะในรากฐานของอาเซียนก็มีปฏิญญาอาเซียนด้วยนะคะที่มีการลงนาม5ประเทศนะคะในปี1967เดิมทีอาเซียนก็ก่อตั้งเพื่อสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต์แต่ค่อยๆปรับเปลี่ยนทิศทางของอาเซียนให้มุ่งไปในทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันการแทรกแซงจากต่างชาตินะคะค่ะนะสรุปให้ทราบกันนะคะก็เราก็เตรียมรับกันละในช่วงใกล้ๆเดี๋ยวก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างในการเป็นเจ้าภาพนะคะอาเซียนในปี2028
นะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ขณะนี้เวลา 14:50 น.ขอพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปยังมีเรื่องอื่นๆที่อภิสราจะหยิบมาเล่านะคะพักกันก่อนค่ะ

0: แล้วก็ได้ฟังกันสองเพลงนะคะก็ทำให้พิศลาคิดตามเพลงไปเลยเอ๊สองเพลงที่ผ่านพ้นกันไปนี่ก็เป็นเสียงของนักแต่งเพลงนะคะที่บังเอิญว่าร้องเพลงได้ดีกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงของคุณธเนศวรากุลนุเคราะห์นะคะซ้ำเติมแล้วก็ถัดมานะคะคุณอิทธิพรังกูลรอยร้าวเนี่ยสักครู่เดียวยังมีนักแต่งเพลงอีกท่านหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะคะสำหรับเพลงที่ติดตลาดเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่านี่ก็ช่วงท้ายๆรายการกันแล้วนะคะ 15:50 นะคะกับการติดตามรับฟังรายการบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะท่านผู้ฟังไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยวันนี้วันที่4แล้วของการใช้สิทธิ์เดือนสิงหาคมนะคะสำหรับบางท่านนี่ในเดือนที่แล้วนี่มาในช่วงใกล้ๆจะสิ้นเดือนนะคะถึงจะได้ใช้กันยังไงก็ใช้กันแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าถ้าว่าเราได้ใช้ตรงนี้ในวัตถุประสงค์หลักของรัฐบาลเลยนะคะคือต้องการที่จะช่วยประชาชนนะคะในเรื่องของลดภาระปัญหาค่าครองชีพนะคะแล้วก็ในราคาสินค้าต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์พลังงานสถานการณ์น้ำมันนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้มีผลพวงต่อเนื่องมาเลยนั่นคือเศรษฐกิจนะคะในระบบเศรษฐกิจที่เขามีการหมุนเวียนเม็ดเงินนะคะเพราะว่าคือถ้าหากว่าให้มีการใช้จ่ายในความจำเป็นของประชาชนนี่แหละก็อาจจะทำให้มีเงินฝืดเงินตึงตัวกันแล้วมีโครงการนี้ออกมาเพื่อที่จะให้มีการดึงเงินออกมาเข้าสู่ในระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าในการช่วยประชาชนเองนะคะแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ที่ค้าขายกันด้วยก็ทราบมาว่าหลายๆท่านทีเดียวนะคะเมื่อได้สิทธิ์ตรงนี้ก็จะไปซื้อสินค้านะคะแล้วก็มาจำหน่ายกันต่อนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นราคาที่ต้องบอกว่าไปซื้อจากร้านค้าส่งนะคะหรือว่าจากยี่ปั๊วต่างๆนั่นแหละแล้วก็ที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้กันแล้วก็ทำให้หลายๆท่านก็ได้นะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำแล้วก็มาขายในราคาที่ปกติเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ในเรื่องของการฉกฉวยการขึ้นโอกาสราคาสินค้านี่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเองก็มีการตรวจตรากันอยู่นะคะในทุกๆสัปดาห์กันเลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ถ้าหากว่ามีเห็นร้านไหนที่ไม่ได้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้านี่ก็จะมีการกระซิบบอกว่าให้ติดป้ายด้วยมีการเตือนกันนะคะเพราะว่าประชาชนที่เป็นผู้บริโภคก็จะได้ตัดสินใจได้แล้วก็ราคาที่ติดเนี่ยต้องเป็นจริงนะคะไม่ใช่ว่าติดราคาที่ต่ำติดราคาเท่านี้แต่พอไปชำระเงินนี่ราคาสูงกว่านี่ก็ถือว่าตรงนี้ก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะในช่วงท้ายสุดตรงนี้เลยอภิสราจะปิดท้ายกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินรอฟังอยู่ใช่ไหมคะอภิสราทิ้งท้ายกันไปนะคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะแล้วก็ถือโอกาสร่ำลากันเลยวันนี้เป็นตอนที่286แล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินผ่านทาง LINE และ Facebook นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะจากคุณสุวิจักมงคลเสวตวณิชนะคะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นนะคะอภิสราก็ถือโอกาสร่ำลากันไปเลยพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมค่ะเวลานี้นะคะ 15:10 หลังรับฟังข่าวภาคเวลา 15:00 จบลงและรับฟังรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองจบลงแล้วก็กลับมาพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะอภิสราจะอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงนี้บ่ายสามมีเรื่องเล่าลาไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ
2: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ติดต่อกันทางไลน์ทาง Facebook ว่าการกู้ยืมเงินทางไลน์ทาง Facebook สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีกันได้หรือไม่แม้จะไม่มีกระดาษลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญอย่างที่กฎหมายเขียนไว้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือกระดาษเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญเนี่ยมันไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับคือตอนนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักเรื่องนี้ไว้นะครับว่าการส่งข้อความกู้ยืมเงินที่ว่ามีจำนวนกู้ที่แน่นอนมีระยะเวลาการคืนเงินและผู้ให้กู้มีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้นะครับซึ่งฎีกาที่2162/2567มันมีข้อเท็จจริงอยู่ว่านะครับซึ่งเป็นฎีกาแรกของประเทศไทยนะครับที่ศาลฎีกาพิพากษาไว้เป็นพื้นฐานข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยนาย A เนี่ยเป็นเพื่อนกับนาย B นาย A เนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนนาย B อยู่ต่างจังหวัดนาย A เนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินจึงโทรมาหานาย B ว่าขอกู้เงินสัก 500,000 บาทนาย B เป็นเพื่อนรักกับนาย A ก็บอกว่าให้ส่งข้อความมาทางไลน์ว่าจะกู้ยืมเงินกันเท่าไหร่ระยะเวลาในการคืนเงินแล้วก็ให้เลขบัญชีมาด้วยนาย A ก็ส่งข้อความว่าขอกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาทพร้อมระบุว่าจะใช้คืนภายใน3เดือนแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาด้วยนาย B ด้วยความรักเพื่อนก็โอนเงิน 500,000 บาทแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของนาย A แล้วก็แคปหน้าจอคือถ่ายภาพหน้าจอไว้นะครับเป็นหลักฐานพอครบ3เดือนเนี่ยนาย A เนี่ยโทรไปแล้วไม่รับสายบ้างก็เกิดให้ความอึดอัดใจกับนาย B พอโทรติดก็บอกว่าเรายืมเงินนายเนี่ยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อในกระดาษฟ้องร้องครับคดีได้ไม่ได้หรอกนาย B ในความอึดอัดเพื่อนก็เพื่อนนะถึงคันนี้เงินไม่เข้าใครก็เลยฟ้องบังคับชำระหนี้จำนวน 500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนั้นต้องกดว่าอย่างเงี้ยฟ้องไปแล้วศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนายบีอุดฎีกาครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่านะครับการที่นายเอเนี่ยสมัครแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยเป็นการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ตั้งแต่ที่นายเอสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน LINE แล้วการที่นายเอเนี่ยส่งข้อความขอกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE ที่นายเอสมัครไว้ในการใช้บริการข้อความดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลเป็นหลักฐานถึงการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือตามประมวลหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา653ประกอบพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544เมื่อมีข้อความว่ากู้เงินกันจำนวนเท่าไหร่มีหลักฐานการโอนเงินของผู้ให้กู้สัญญากู้จึงสมบูรณ์ตามกฎหมายศาลฎีกาพิพากษากับให้นาย A ชดใช้เงินคืนให้กับนาย B พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าข้อสำคัญที่จะต้องให้ข้อคิดว่าหากกู้ยืมเงินผ่านทาง LINE ทาง Facebook ท่านควรจะแคปหน้าจอไว้แคปหรือคือถ่ายจอหน้าจอไว้นะครับแล้วก็เวลาเขาส่ง LINE มาให้ระบุจำนวนเงินที่ขอกู้ระบุเวลาที่ใช้เงินคืนแล้วก็ LINE นั้นในอดีตสามารถเป็นลายที่ติดต่อกันสามารถระบุตัวคนขอกู้ได้แน่นอนนั้นเรื่องนี้เป็นคติสอนคนที่คิดจะเบี้ยวหนี้ที่กู้เงินกันทางไลน์ในโลกดิจิตอลมันไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนเพื่อรับมือความท้าทายของโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวได้แถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาแนวทางที่2การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568นัดสุดท้ายก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันดำเนินการผู้เกี่ยวข้องขั้นเด็ดขาด
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่4ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อพิจารณารายงานสรุปพยานหลักฐานและสัญญาสร้างต่างๆก่อนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีต่อไปรายงานฉบับนี้มีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับพ พร้อมย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยและหวังการสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้จะช่วยกู้ภาพลักษณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดกับผู้ทุจริตขึ้นอีกในอนาคตโดยผู้ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงสูงบริเวณจังหวัดสงขลาน่านเชียงราย
8: นายพัชรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายตามแนวทางเตรียมความพร้อม6ประเด็นเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องประกอบด้วยการเตรียมระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนในการคาดการน้ำล่วงหน้าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกำหนดผู้มีอำนาจสั่งการเพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัดและเขตสุขภาพการจัดทำแผนประคองกิจการของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้โรงพยาบาลมีไฟฟ้าน้ำก๊าซทางการแพทย์และระบบไอทีสำรองพร้อมใช้งานการอพยพและส่งต่อเรียบเส้นทางสำรองและโรงพยาบาลคู่ขนานการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องโดยมีการปักหมุด GPS ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เขาช่วยเหลือได้ทันทีตามแผนการเคลื่อนย้ายและส่งกำลังบำรุงโดยจัดเตรียมระบบสนับสนุนพื้นที่เข้ายากวิทยุสื่อสารคลังทรัพยากรยาเวชภัณฑ์นฤมลอุดมพรรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิวกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะมิวก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีทีมงานองคาพยพของเรานะคะมีพี่นายช่างหัวหน้าช่างของเราค่ะพี่พิเชษฐ์เดืองนาคนะคะมีช่างเทคนิคค่ะพี่แอมสุรชัยรอดแก้วนะคะพร้อมกับน้องๆ นักศึกษาฝึกงานนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชน้องไอซ์น้องหลุยน้องภูค่ะวันนี้ก็อยู่ในห้องส่งบรรยากาศนะคะคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:10 นโดยประมาณนะคะถึง 16:30 นค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการให้ยักข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะค่ะสำหรับรายการให้ยักข่าวของเราในวันนี้นะคะก็มีการปรับโฉมใหม่ปรับช่วงใหม่นะคะซึ่งอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวมิวก็จะพาทุกท่านไปฟังสดๆกันเลยนะคะกับเรื่องราวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเรานะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะคะของประเทศไทยและเป็นแห่งแรกของภาคใต้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุกรการนะคะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับเรื่องราวของวัดพระมหาธาตุนะคะเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วคนนครศรีธรรมราชคนไทยจะได้อะไรบ้างและที่สำคัญก็คือเรายังมีการบ้านที่ต้องทำต่อสิ่งที่ต้องทำต่อหลังจากนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปว่าการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะคะแน่นอนค่ะนี่ไม่ใช่จุดจบไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะคะแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ

0: ้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นแล้วนะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัยสุขรการค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่วันนี้เราก็จะมีประเด็นที่มาพูดคุยเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วนะคะคนนครศรีธรรมราชจะได้รับอะไรบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้บ้างและสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้มีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ฉัตรชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีอาจารย์ฉัตรชัยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนนครศรีธรรมราชจะได้ประโยชน์จะได้รับอะไรบ้างและเราต้องทำอะไรต่อบ้างคะอาจารย
1: ์ครับผมคิดว่าน่าจะมีทั้ง4ประการนะครับ
0: ค่ะ
1: ประการที่1ก็คือความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็ขยายไปถึงชาวภาคใต้แล้วก็ชาวพุทธในประเทศไทยด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เกียรติภูมิที่ว่านี้เป็นผลมาจากการที่นครศรีธรรมราชเป็นจุดแรกๆเมื่อประมาณพันกว่าปีที่พระพุทธศาสนาจากอินเดียจากศรีลังกาได้เคลื่อนย้ายมาเผยแผ่ในพื้นที่แหลมมาลายูหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าคาบสมุทรไทยมาเลย
0: ์ค่ะ
1: เกียรติภูมินี้เหนือกว่าที่ใดๆในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นจุดแรกรับแล้วก็เมื่อรับแล้วเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ที่มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็ขยายผลสร้างความศรัทธาให้ขยายไปถึงแดนตอนเหนือของประเทศไทยปัจจุบันตัวอย่างเช่นไปยังสุโขทัยและสุโขทัยก็ขยายต่อไปยังล้านนาและเมื่อล้านนาได้ผลดอกออกผลเต็มที่แล้วก็ส่งมายังอยุธยาส่งมายังธนบุรีและรัตนโกสินทร์สำหรับในภาคใต้เองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งมีเจดีย์ประธานก็คือพระบรมธาตุเจดีย์เนี่ยนะครับได้ส่งผลให้เกิดการสร้างสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เป็นทรงระฆังไว้ในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดเช่นจังหวัดชุมพรที่อำเภอสวีเราเรียกว่าพระธาตุสวีที่จังหวัดพัทลุงก็สร้างขึ้นในพื้นที่อำเภอเขาเชียงสุนเป็นต้นนะครับหลายเจดีย์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลให้คนไทยในรุ่นตั้งแต่รุ่นอดีตมาจนถึงปัจจุบันนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักแล้วก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดเต็มไปด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งก็หมายถึงธรรมะในพระพุทธศาสนานั่นเองครับประการที่สองเนี่ยที่เป็นผลทั้งเศรษฐกิจการได้รับการรับรองจากยูเนสโกก็มีผลทำให้ผู้คนแวะเวียนมาสักการะมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีผลต่อโรงแรมที่พักร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารแล้วก็ยวดยานพาหนะต่างๆได้รับผลดีทางด้านเศรษฐกิจประการที่3นะครับส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุและปูชนียสถานอื่นๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้และของประเทศไทยนะครับนี่ก็คือผลทั้งหมดที่มีผลต่อการรักษาอนุรักษ์พุทธศาสนาของเราไว้ให้ยั่งยืนนี่ครับโดยสรุปอย่างนี้นะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วต่อจากนี้ค่ะอาจารย์เรายังมีการบ้านที่อย่างที่บอกไปว่า การที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดแต่คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะทางจังหวัดเองมีการบ้านอะไรที่จะต้องทำต่อจากนี้บ้างคะอาจารย
1: ์ผมคิดว่าโดยความเป็นจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะต้องทำอย่างน้อยที่สุด3ประการประการที่1รักษาความเป็นวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางความศรัทธาและศูนย์กลางประเพณีนี้เอาไว้ให้ได้ยังยืนมากที่สุดนะครับประการที่2ก็คือขยายความคิดในเรื่องของการพัฒนาสิ่งที่เรียกกันว่ามรดกที่มีชีวิตอย่างเช่นประเพณีหรือคติความเชื่อต่างๆให้ยังคงอยู่เพราะว่าประเพณีและคติความเชื่อต่างๆเป็นตัวหล่อหลอมศรัทธาเป็นพลังในการหล่อหลอมศรัทธาของผู้คนให้ยังคงอยู่เพื่อที่จะทำให้วัดพระมหาธาตุยังคงเป็นวัดที่มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานเท่านานแล้วก็สุดท้ายจังหวัดก็ต้องใช้วิธีการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ความโดดเด่นเป็นสากลและความสมบูรณ์ของวัดพระมหาธาตุไปยังอนุชนไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมมัธยมอุดมศึกษาต้องขยายความโดดเด่นนี้ให้เด็กๆและเยาวชนเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจซึ่งถ้าว่ารู้แล้วก็จะก่อให้เกิดความรักแล้วก็ความศรัทธาสืบเนื่องต่อไปทุกคนจะได้ภาคภูมิใจแล้วก็ส่งผลระยะยาวก็คือทำให้คนในประเทศของเราได้อนุรักษ์หูแหนสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ให้ยังคงอยู่สืบไปอีกนานเท่านานเช่นกันครับ
0: ค่ะเท่าที่ทราบมาค่ะว่าทางเราเองก็ต้องมีการจัดทำรายงานด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะส่งไปยังยูเนสโก
1: ครับการทำรายงานที่ว่านี้ก็เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละปีแต่ละปีซึ่งก็จะต้องทำใน3 ปี 3 ปีต่อครั้งแล้วก็ในการนี้ทางยูเนสโกครับบอกว่าให้เราดำเนินการไว้อีก8 ข้อ 8 ข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมวิหารบางส่วน 2. การบันทึกข้อมูลว่าด้วยเรื่องความโดดเด่นของวัดพระธาตุในเรื่องศิลปวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัตถุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดพระมหาธาตุให้ทำเป็นบันทึกในลักษณะที่เป็นดิจิตอลเพื่อคนทั่วโลกจะได้เข้ามาถึงได
0: ้
1: การบันทึกสิ่งเหล่านี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน3 ปีข้างหน้าคือปี2573ครับ
0: ค่ะหมายความว่าคือวัดศิลปะวัตถุทุกอย่างที่อยู่ภายในวัดพระมหาธาตุเนี่ยเราก็ต้องนำมาลงในที่เป็นแบบระบบของดิจิทัลหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าบันทึกประวัติศาสตร์ของวัดเราควบคู่ไปกับการเผยแผ่ความรู้เหล่านี้ไปยังชนที่สนใจทั่วโลกครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างที่เป็นหนึ่งใน8 ข้อที่เราต้องทำไปยังยูเนสโกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลังจากที่ทำไป3 ปีนี้แล้วพอรอบ3 ปีต่อไปก็ทำทดลองเดียวกันนั่นแหละครับเพราะว่าเขาอาจจะมีข้อเสนอแนะให้เราได้จะทำเพิ่มเติมในบางเรื่องบางประการที่ขาดอยู
0: ่ค่ะ
1: นั่นก็คือยูเนสโกคงมีเจตนารมณ์จะให้วัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตยังคงเป็นประโยชน์สำหรับมหาชนทั่วโลกต่อไปอีกครับ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกว่าคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุอย่างที่บอกก็คือ เป็นต้นแบบของหลายๆโบราณสถานในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยอย่างมาเลเซียใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วทิ้งเหล่านี้นะครับมันเป็นความภาคภูมิใจที่คนนครซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นเจ้าของวัดเนี่ยแหละครับอาจจะต้องร่วมกัน วางแผนหรือช่วยกันสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆของวัดเนี่ยเป็นไปด้วยดีให้มีลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักหวงแหนมรดกของบรรพบุรุษเอาไว้ได้ถึงแล้วสิ่งใดที่มันเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งที่บั่นทอนความโดดเด่นเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุก็ต้องรีบกระจัดกันออกไปนะครับ
0: ค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในวันนี้นะคะว่าหลังจากนี้หลังจากขึ้นทะเบียนแล้วเราก็ต้องทำอะไรต่อนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัยสุขรการนะคะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณครับและในโอกาสต่อไปถ้าว่าจะให้ผมได้มีส่วนช่วยขยายผลในเรื่องของความรู้หรือข่าวสารก็ยินดีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวมีแน่นอนเลยนะคะแต่จะไม่ใช่แค่15นาทีเหมือนในวันนี้นะคะอาจจะเป็น1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงมากกว่านี้เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณคร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้นะคะสำหรับการที่จะอนุรักษ์มรดกโลกของเราให้คงอยู่สืบไปนานเท่านานเลยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชไม่ใช่แค่ชาวนครนะคะจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะช่วงวันหยุดยาวนะคะก็หน้าวัดพระมหาธาตุบริเวณถนนราชดำเนินรถติดมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วบรรยากาศนะคะก็คึกคักมากๆเลยนะคะพุทธศาสนิกชนก็ต่างมาทำบุญมาไหว้พระบรมธาตุนะคะก็มีกิจกรรมฉลองสมโภชมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจนะคะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราประตูมีกลอนคนนครมีมรดกโลกนะคะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยของชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็เชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวภาคใต้และของคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะค่ะก็สำหรับรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะเวลาน้อยมากๆเลยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะรวมถึงสวทอื่นๆในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วยค่ะและรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและพร้อมกับนายช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะคุณสุรชัยรอดแก้วและคุณพิเชษเรืองนาคนะคะก็ยังอยู่กับเรานะคะสำหรับรายการต่อไปนะคะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังมีรายการ5แยกข่าวเช่นเคยนะคะแต่จะพบกับสวทตะกั่วป่านะคะโดยดีเจพี่จุกและดีเจน้องมัตตูมค่ะสำหรับวันนี้รายการให้แยกข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชมิวกี้เสรณีนาวงและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาครายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจและการสานต่อโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศมาเจอกันในช่วงเย็นแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 น.ไปจนถึง 17:00 น.วันนี้พบกับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเราจะพาทุกท่านมาร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงไปพร้อมๆกันผ่านทาง3ช่วงรายการของวันนี้ค่ะช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2502เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้และหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญณขณะนั้นคือการที่ได้เดินทางไปทอดพระเนตรการทำกิจการเมืองแร่ดีบุกในจังหวัดระนองซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเมืองแร่นองค่ะไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรอยเสด็จแห่งความทรงจำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อคราวเสด็จจังหวัดระนองในปีพุทธศักราช2502นะครับสำหรับจังหวัดระนองเมืองเล็กริมฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเคยเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตแร่ดีบุกที่สำคัญของประเทศไทยความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเมืองแร่ในอดีตได้หล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนและเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองระนองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2502นับเป็นวาระอันเป็นมงคลสูงสุดของชาวจังหวัดระนองเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดระนองเพื่อทรงเยี่ยมเยือนพระสนิกรและทอดพระเนตรกิจการสำคัญของจังหวัดซึ่งหนึ่งในสถานที่สำคัญก็คือบริเวณตำบลบางนอนซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบกิจการเมืองแร่และเป็นที่ตั้งของเรือขุดแร่ดีบุกอันเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการทำเมืองแร่ของยุคนั้นนะครับซึ่งเรือขุดแร่ดีบุกนั้นถือว่าเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมเมืองแร่ในจังหวัดระนองเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ขุดและคัดแยกแร่ออกจากพื้นดินและลำน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลนะครับเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเรือขุดแร่ณตำบลบางนอนได้ส่งสวนพระราชหฤทัยในกระบวนการทำเหมืองส่งทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องจักรและทรงรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการผลิตแร่ดีบุกซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติไทยในช่วงเวลานั้นซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสร้างความปลาบปลื้มและเป็นเกียรติสูงสุดแก่ชาวระนองประชาชนต่างเฝ้ารอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีต่างแต่งกายสุภาพถือธงชาติและเปล่งเสียงถวายพระพรดังกึกก้องตลอดเส้นทางเสด็จสำหรับชาวบางนอนภาพแห่งวันประวัติศาสตร์ยังคงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความทรงจำที่สะท้อนถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงให้ความสำคัญกับทุกภูมิภาคและทรงติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับคุณศิวพรเกียรติตั้งอดีตพนักงานบริษัทชัยมิตรตีนที่ดำเนินกิจการเมืองแรกของจังหวัดระนองในยุคนั้นกันนะครับ
5: ซึ่งบริษัทชัยมิตรตีนเราเนี่ยช่วงที่เปิดเหมืองมาในการใช้เรือขุดแร่ในการติดหาแร่ดีบุกเนี่ยก็เปิดการทำเหมืองในพื้นที่จังหวัดระนองมานานนะจวบจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2502 2502 นะทางบริษัทก็ได้มีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีหรือพระพันปีในปัจจุบันนะท่านได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้โดยเดินทางจากกรุงเทพผ่านจังหวัดต่างๆมาเข้าสู่ชุมพ
4: ร
5: แล้วก็งกเข้าทางตำบลปากจันท
4: ร
5: ์แล้วก็แวะมาที่หินสลักพระนามาภิไธยจปล.ซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าตำบลปากจันทร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็แวะมาที่อำเภอกาบุรีออกจากอำเภอกาบุรีท่านก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดระนองก่อนที่จะเข้าจังหวัดระนองเนี่ยท่านได้เสด็จประพาสขึ้นสู่หรือไปทอดพระเนตรชมการขุดแร่ดีบุกในการใช้เรือขุดของบริษัทไซริตินนะซึ่งพื้นที่ที่ท่านขึ้นไปทอดพระเนตรณเรือขุดของบริษัทตอนนั้นน่ะก็คือตำบลบางโนนนะ
4: ครับถ้าเป็นปัจจุบันคาดว่าจะอยู่ตรงไหนครับ
5: น่าจะอยู่แถวไอ้เขาเรียกโกโบอ่ะ
4: นั่นห้างโกโบ
5: นี่มันจะเป็นพื้นที่ต่ำลงไปจากถนนนะแถวๆนั้นแหละโกโบหรือว่าไอ้อะไรรีสอร์ทนะมันจะมี
4: ครับอยู่ใกล้ๆกันบริเวณนั้น
5: นั่นแหละเป็นโกโบเป็นมีรีสอร์ทรีสอร์ทอยู่ตรงนั้นนะอยู่ข้างหลังข้าง
4: เพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนที่เสด็จผ่านด้วยก็สะดวกที่จะลงไปทำ
5: เ
4: น
5: ตรถนนเกษมอ่ะอยู่บริเวณนั้นแหละนะ
4: ครับ
5: เพราะมันก็นานมาเยอะแล้วที่ผมจำได้เนี่ย
4: ครับ
5: เพราะว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยพ่อผมเนี่ยเคยทำงานไซมิติน
4: ครับ
5: และท่านเคยไปทำที่งานลำบางนอนผมจำได้ว่าผมอายุประมาณสัก5-6 ปีอ่ะท่านเคยพาผมไปเที่ยวแต่ตอนนั้นในหลวงเสด็จแล้วนะท่านเสด็จแล้ว
4: เรือยังอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้น
5: เรือยังอยู่มันจะมีโรงงานโรงซ่อมของบริษัทอยู่ตรงนั้นนั่นแหละผมได้บอกว่านั่นแหละมันอยู่แถวๆกูบอลตรงนั้นอ่ะนั่นแหละก็คือเป็นเกศเล็กๆน้อยๆในพระราชกรณีนอพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีซึ่งได้มีโอกาสประพาสหัวเมืองภาคใต้และก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมชมบนเรือขุดของบริษัทสมิตติ
3: ด้วยพระราชกุจฉาในครั้งนั้นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนและถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วประเทศและทรงมีพระราชดำริว่าควรมีการแปรรูปและถลุงแร่ภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างงานให้กับคนไทยจนเป็นยุคที่เหมืองสร้างเมืองให้ทรงคุณค่ามาจบจนปัจจุบันนี้ค่ะมาถึงช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามความตั้งใจของกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เคยเกือบเลือนหายไปให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเส้นดิ้นเงินดิ้นทองที่ถูกถักทออย่างประณีตไม่ได้เป็นเพียงงานศิลป์อันงดงามเท่านั้นหากแต่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาวระนองที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและทุกคนได้ร่วมกันสืบสานจนทำให้งานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณที่เคยเกือบจะเลือนหายไปกลับคืนสู่จังหวัดระนองอีกครั้งโดยมีพี่จุ๊บประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการเข้ามารื้อฟื้นงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณที่ทรงคุณค่านี้ด้วยความตั้งใจของพี่จุ๊บที่อยากจะสืบสานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมุ่งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์หัตถกรรมของไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนาน
6: ในอดีตมีการสูญหายไปจากระนองประมาณเกือบ 5-60 ปีแล้วเราก็รื้อฟื้นขึ้นมาเรารู้สาเหตุมูลเหตุของการสูญหายนะคะเราถึงจะได้พัฒนาต่อยอดจากงานหัตถศิลป์ชิ้นนี้ให้คงอยู่ได้อ่ะค่ะพอเราไปออกงานโชว์สินค้างานหัตถกรรมประเภทเครื่องหัตถกรรมที่ไหนทุกจังหวัดจะมีงานอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของจังหวัดเขานะคะไม่ว่าเป็นมองย้อนกลับมาว่าเอ้าแล้วเราจังหวัดระนองล่ะจะมีอะไรที่พอเขานึกถึงเมื่อที่เป็นตัวแทนของงานหัตถศิลป์คิดว่าวันนี้คงจะตอบโจทย์ได้แล้วค่ะว่างานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนี่แหละค่ะคืองานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองอันดับแรกเลยนะคะคือการอนุรักษ์อนุรักษ์ก็คือการอนุรักษ์แบบตั้งเดิมแบบโบราณแล้วก็ยังคงอยู่ส่วนการสานต่อไปนะคะเราก็ยังมีการพัฒนานะคะนำศิลปะหรือนำหัตถศิลป์แขนงนี้ค่ะมาทั้งวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะทำพัฒนาเรื่องรูปแบบให้ร่วมสมัยแล้วก็ยังต้องถ่ายทอดองค์ความรู้นี้สู่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเยาวชนนะคะหรือว่าเป็นบุคคลในกลุ่มชุมชนที่เราอาศัยอยู่เนี่ยค่ะเราก็ยังต้องสืบสานแล้วก็สืบทอดต่อไปเพื่อไม่ให้งานแขนงนี้ค่ะสูญหายหรือสูญสิ้นไปจากจังหวัดระนองค่ะ
7: และเมื่อความตั้งใจอันแรงกล้านี้ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายหนึ่งในนั้นคือวิทยาลัยชุมชนระนองที่เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การทำหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้วัสดุการออกแบบลวดลายไปจนถึงเทคนิคการปักดิ้นที่ต้องอาศัยทั้งความประณีตความอดทนและความตั้งใจในการสร้างสรรค์งานฝีมือแต่ละชิ้นที่นอกจากจะได้ความรู้แล้วทุกคนยังได้ภูมิใจที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานรักษาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่านี
8: ้โอ้มันเป็นความภูมิใจอย่างสูงสุดของชาวระนองก็ว่าได้นะคะที่ได้มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ครั้งนี้พี่คิดว่าหัตถศิลป์ดินโบราณเนี่ยมันเป็นงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท่านได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถสร้างคุณภาพชีวิตได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กันเยอะๆซึ่งการเรียนรู้เนี้ยไม่ใช่จะหยุดแค่ที่เราสามารถไปถ่ายทอดเราสามารถเอาไปต่อยอดข้างนอกได้มันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมมากค่ะ
7: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจครั้งสำคัญเมื่อทุกคนต่างได้เห็นภาพเครื่องประดับดอกไม้ประดิษฐ์สีเงินเล็กๆที่ประดับอยู่บนพระเกศาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้คืองานฝีมือจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาด้วยความประณีตเป็นรูปดอกกล้วยไม้โกมาซุมดอกไม้ประจำจังหวัดทำจากดิ้นเงินและดิ้นทองและเกล็ดตาผสมผสานเข้ากันอย่างงดงามยังความปลับปลื้มปิติให้กับประสบกรณิกรชาวระนองอย่างหาที่สุดไม่ได้
8: ครั้งแรกที่ทราบข่าวเราต้องเพลย์ภาพดูหลายๆครั้งแล้วเราก็จะซูมไปที่พระเกศาของพระองค์อุ๊ยใช่ด้วยเราดีใจเราภูมิใจเรามีความสุขที่สิ่งนั้นพระองค์ท่านให้ความสำคัญเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ของที่เกิดจากประชาชนตาดำๆอ่ะจะเข้าถึงมือของพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านได้ทรงใช้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเราภูมิใจจังเลยอ่ะของในจังหวัดเราอ่ะพระองค์ท่านให้ความสำคัญทุกคนดีใจเหมือนกันหมดอะค่ะภูมิใจเหมือนกันหมดทั้งจังหวัดเลยค่ะพี่สามารถพูดได้เลย
6: ดีใจมากไม่ใช่ตัวเองดีใจอย่างเดียวนะคะก็หลายท่านทั้งทางกลุ่มแล้วก็เวลาไปไหนอะค่ะชาวระนองก็รู้สึกปลาบปลื้มดีใจแล้วก็สิ่งที่ทูลเกล้าถวายไปก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองด้วยพระองค์ท่านนำไปติดพอพระองค์ท่านนำไปติดเนี่ยทุกคนก็เริ่มหันมาสนใจหันกลับมามองอยากทราบประวัติความเป็นมาอยากรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของงานแขนงนี้นะคะว่าเป็นมายังไงแล้วก็จากใจจริงเลยว่างานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณไม่สูญสิ้นแล้วด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะ
8: ความซาบซึ้งใจในพระพันปีหลวงคือจากที่เราเคยเห็นพระองค์ท่านเนี้ยเสด็จพระราชดำเนินไปตามที่ต่างๆเพื่อดูฝีมือที่เกิดงานฝีมือที่เกิดจากประชาชนชาวไทยอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราแล้วเราคิดว่าในเมื่อพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งเนี้ยเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรเราก็น่าจะเดินตามรอยของพระองค์ท่านได้หนึ่งแล้วนะคะสองในเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วจะมีอะไรที่ทำให้เรานึกถึงพระองค์ท่านได้มากไปกว่าปฏิบัติตนทำตามสิ่งที่พระองค์ท่านเคยทำพระองค์ท่านก็คงจะมีความสุขถ้าท่านสามารถสัมผัสได
7: ้พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระองค์ในการทำรงรักษายกระดับงานหัตถศิลป์หัตถกรรมทั่วไทยทุกภูมิภาคสู่การสร้างอาชีพช่วยต่อลมหายใจให้กับประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานไม่เคยสูญสิ้นไปไหนเลยเพราะวันนี้เราได้เห็นความตั้งใจอันแรงกล้าจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชาวระนองที่ได้ร่วมกันสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาของฝั่งทะเลอันดามันและได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระแม่หลวงของปวงไทยให้เบ่งบานเติบโตไปอย่างไม่รู้จบ
3: ศิลปะหัตถกรรมแขนงนี้ไม่สูญสิ้นแล้วค่ะ เมื่อเราได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของประสบกรณิกรชาวระนองที่พร้อมใจกันร่วมจะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสืบสานงานหัตถศิลป์ต่อไปอย่างไม่รู้จบและในช่วงที่3ของรายการในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมาติดตามอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระพันปีหลวงคือความวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนจนเกิดเป็นการสานต่อพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าให้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่เราไปติดตามเรื่องราวการขับเคลื่อนนี้พร้อมๆกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาตามรอยพระเมตตาพระพันปีหลวงสืบสานผ้าไทยสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองพื้นผ้าไทยไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นทุกลวดลายบนผืนผ้าล้วนบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนความผูกพันและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปหัตถกรรมไทยทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำความรู้ความสามารถมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระราชปณิธานด้านการสืบสานผ้าไทยได้รับการน้อมนำมาขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่งเสริมงานพัฒนาชุมชนการยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่
9: จังหวัดระนองได้มีการออกแบบลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนะครับเรียกว่าลายซับลักระนองนะครับซึ่งเป็นลายผ้าที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะครับของเมืองระนองนะครับและจังหวัดระนองนะครับได้มีการประกวดลายผ้าซึ่งเป็นลายผ้าต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นอินทนินนะครับก็จะมีลายอินทนินถิ่นแร่นองนะครับซึ่งเป็นลายผ้าบาติกนอกจากนี้แล้วนะครับก็การย้อมสีนะครับก็จะใช้สีจากธรรมชาตินะครับผ้าบาติกผ้ามัดย้อมนะครับและงานเด่นของจังหวัดระนองนะครับก็เป็นลายผ้าปักนะครับซึ่งมีความสวยงามวิจิตรมากท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระนองนะครับก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในการพัฒนาผ้าไทยผ้าประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะครับโดยได้ไปสนับสนุนนะครับกระบวนการตั้งแต่การผลิตผ้าทั้งผ้าบาติกผ้ามัดย้อมผ้าอีโก้พิ้นนะครับโดยจัดให้มีการประกวดลายผ้านะครับแล้วก็มีการจัดแสดงนะครับมีกิจกรรมในการส่งเสริมการจำหน่ายนะครับเพื่อทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าในจังหวัดระนองนะครับเกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองจะมีการประกวดนะครับผ้าลายพระราชทานเป็นประจำทุกปีนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสนะครับการรับรู้นะครับและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตผ้าทุกๆลายครับจะได้พัฒนาเทคนิคนะครับพัฒนาลายผ้าให้มีความสวยงามนะครับที่จะเข้าประกวดได้นอกจากนี้แล้วยังจะไปตอบโจทย์ให้กับผู้ซื้อนะครับเป็นทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดระนองนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีการส่งเสริมในเรื่องช่องทางนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับชาวระนองรวมทั้งประชาชน ั่วไปนะครับให้มาสวมใส่ผ้าไทยนะครับซึ่งผ้าไทยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีความร่วมสมัยผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับก็จะตอบโจทย์ทั้งทุกเพศทุกวัยและผ้าไทยก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ในทุกๆโอกาสนะครับการสวมใส่ผ้าไทยนะครับนอกจากมีความสวยงามแล้วนะครับก็ยังเป็นการสนับสนุนนะครับผู้ผลิตผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้เกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนครับ
7: จากแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานผ้าไทยไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษารูปแบบของผืนผ้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรักษาภูมิปัญญารักษาอาชีพและการรักษาคุณค่าของชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในปัจจุบันจึงเดินควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทั้งด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าการสร้างช่องทางการตลาดและการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสืบสานสิ่งที่ดีงามของคนไทยให้ยังคงดำรงอยู่และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยเพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของเส้นได้และลวดลายหากแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนความรักในท้องถิ่นและโอกาสในการสร้างชีวิตที่มั่นคงจังหวัดระนองยังคงเดินหน้าสานต่อแนวทางดังกล่าวเพื่อร่วมอนุรักษ์คุณค่าของผ้าไทยควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตามรอยพระเมตตาพระพันปีหลวงสู่การสืบสานผ้าไทยและการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน
3: สมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ผู้ให้กำเนิดผ้าไทยและฟื้นคืนชีพผ้าไทยขึ้นอีกครั้งส่วนอนาคตของผ้าไทยจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนแล้วค่ะว่าทุกคนจะร่วมกันสืบสานศิลปะที่ทรงคุณค่านี้และเดินตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แค่ไหนเพื่อให้ผ้าไทยยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านานและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเชื่อว่าตลอดทุกช่วงรายการในวันนี้ทำให้ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยทุกคนได้เห็นซึ้งถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่ยังคงส่องสว่างนำทางและเป็นดั่งร่มเงาให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันสืบสานรักษาและเดินตามรอยพระเมตตาของพระองค์ท่านต่อไปวันนี้หมดเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมงานสวทนราธิวาสเป็นผู้ผลิตรายการสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ำวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับภาคเอกชนซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักพร้อมนำนวัตกรรมโดรนเข้ามาใช้สำรวจพื้นที่เสี่ยง
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกำชับให้เตรียมพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ฮ่องสอนและสุโขทัยบริเวณแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมรวมทั้งได้อนุมัติและเร่งรัดโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้แก่โครงการขุดลอกแม่น้ำน่านเร่งด่วน18จุดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและจังหวัดร่วมกันสำรวจจุดเปราะบางที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจรวมถึงให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉินชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งตรวจสอบ2โรงงานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีปล่อยน้ำเสียและบ่อน้ำกรดรุนแรงพร้อมบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหากยังไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
7: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษของโรงงานในพื้นที่ตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยการตรวจสอบจุดแรกพบว่าเป็นพื้นที่เอกชนที่จัดสรรที่ดินให้เช่าทำโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่9แห่งและพบว่าบริษัทแกรนด์คอสเทคจำกัดผู้ประกอบกิจการทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารมีสภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เรียบร้อยเสี่ยงต่อการรั่วไหลออกนอกพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันน้ำเสียการจัดการสิ่งปฏิกูลและการควบคุมกลิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่การตรวจสอบจุดที่2บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวน้ำใสจำกัดซึ่งประกอบกิจการทำอิฐบล็อกจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตรวจพบบ่อดินกักเก็บฝนภายในโรงงานมีสภาพเป็นกรดรุนแรงและไม่ได้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจึงสั่งการให้เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำและกำหนดมาตรการป้องกันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาฟิกตัน FC ปฏิเสธกระแสข่าวคว้าตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า
8: สโมสรฟิกตัน FC ทีมในศึก North West County League ลีกระดับ10ของอังกฤษออกแถลงการชี้แจงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีที่ถูกเชื่อมโยงกับการคว้าตัวเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษวัย26ปีซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงยืนยันว่าซานโชไม่ได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับทีมและไม่มีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: Everyday English
11: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิ

0: ได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง
4: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: คอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ปูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

สวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะขอนำท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวนะคะประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในเย็นๆแบบนี้กันนะคะขณะนี้เวลา 18:14 นาทีนะคะท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะคะสวทระนองวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะมาดูข่าวด่วนสักนิดนึงท่านผู้ฟังนะก็มีเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันเก่าที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่กำลังรื้อถอนมีผู้บาดเจ็บสาหัส3รายคาดว่าประกายไฟเป็นชนวนที่ทำให้มีเหตุระเบิดครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเหตุระเบิดรุนแรงภายในปั๊มน้ำมันเก่าที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนบริเวณเยื้องหน้าโรงพยาบาลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเวลา 14:05 ของวันนี้นะคะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3รายแล้วก็นำส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสำโรงทันทีเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากประกายไฟระหว่างการรื้อถอนค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อุบลราชธานีก็กั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงกันอยู่นะคะก็ต้องรอสรุปกันต่อไปนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเหตุที่มีการเกิดระเบิดนะคะปั๊มน้ำมันเก่าที่อุบลราชธานีนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็นำมาฝากกันนะคะตรงนี้ในช่วงเหตุนะคะเหตุการณ์นะคะเมื่อไม่นานนี้เองนะคะท่านผู้ฟังค่ะข่าวเราไปต่อกันนะคะในเรื่องของรายงานอากาศนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเป็นฉบับที่2กันแล้วนะคะในเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน

และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะคะคือในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมค่ะและเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ท่านวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ดูจากประกาศตรงนี้กันแล้วนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปให้เราได้ทราบนะคะในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามาดูนะคะในช่วงนี้ก็ในส่วนของคลื่นลมต่างๆก็มีการเน้นย้ำนะคะว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสนะคะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะจังหวัดระนองคาดว่าในเช้าวันพรุ่งนี้จะมีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองในวันพรุ่งนี้ค่ะ33องศาเซลเซียสจากประกาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีฝนตกหนักมากนะคะในวันที่6สิงหาคมในภาคใต้มี2จังหวัดนะคะคือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะส่วนในภาคใต้คาดว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักคือจังหวัดภูเก็ตนะคะส่วนในวันที่7สิงหาคมนะคะจะมีจังหวัดที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในภาคใต้คือจังหวัดชุมพรระนองและพังงากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังส่วนวันที่8สิงหาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคใต้คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรรวมถึงวันที่9สิงหาคมนะคะก็จะเป็นจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะคะก็สรุปให้ทราบในเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้คือจริงๆแล้วนี่ในทุกภาคนะคะก็จะมีหลายจังหวัดทีเดียวที่ได้รับผลกระทบตรงนี้กันนะคะส่วนมากก็จะเป็นทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคกลางก็จะเป็นกาญจนบุรีลพบุรีกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังรายงานอากาศผ่านพ้นกันไปค่ะท่านผู้ฟังเรามาต่อในเรื่องนี้กันนะคะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะท่านมีภารกิจที่นั่นและท่านก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ณสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบ17ปีนะคะแล้วก็ท่านได้ชี้3แนวทางนำอาเซียนสู่อนาคตที่เข้มแข็งร่วมกันนะคะถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนณห้อง
นูซันตราฮอนะคะนูซันตราฮอนี่คือจะเป็นชื่อของเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซียหลังจากที่กรุงจาการ์ตาประสบเหตุอุทกภัยกันนะคะท่านผู้ฟังก็เลยเอาชื่อเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซียนะคะก็ถือว่าในการแปลความหมายตรงนี้เป็นภาษาชวาเก่าที่แปลตรงตัวว่าหมู่เกาะรอบนอกนะคะนูซันตรานะคะนูซันตราฮอก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีสำนักเลขาธิการอาเซียนนะคะณกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียแล้วก็มีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศทีเดียวค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่ออาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกรักษาบทบาทนำของภูมิภาคการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนนะคะได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนและการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะซึ่งในภูมิภาคตรงนี้นะคะก็จะมีประชาชนนะคะกว่า600กว่าล้านคนทีเดียวนะคะมีสมาชิก11ประเทศด้วยกันแนวทางแรกเลยนะคะในการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็มองว่าในโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนก็จะยิ่งมีความสำคัญนะคะแนวทางที่สองเลยคือในการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็มองว่าอาเซียนไม่ต้องรอให้เกิดวิกฤตแล้วจึงแก้ไขแต่ต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้านะคะโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารและเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีค่ะส่วนแนวทางที่3นั่นคือการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เน้นนะคะว่าความสำเร็จของอาเซียนก็ต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ประชาชนได้สัมผัสได้และความมั่นคงทางอาหารพลังงานการรับมืออาชญากรรมและภัยคุกคามการข้ามพรมแดนกันด้วยนะคะก็เป็นภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะไปดูที่จังหวัดกระบี่นะคะมีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนมีการย้ำใน7มาตรการคุมเข้มตรวจใบขับขี่นักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนปล่อยเช่ารถเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะในช่วงบ่าย 13:30 นนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็เป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจรพื้นที่ตำบลอ่าวนางนะคะที่ห้องประชุมอ่าวลึกสารกลางจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งในมาตรการตรงนี้นะคะก็ถือว่าการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่มีเป็นจำนวนมากแล้วก็นิยมเช่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วพบว่าส่วนใหญ่ถือใบอนุญาตขับขี่ออกโดยนะที่ออกโดยประเทศต้นทางตอนนี้ชมรมผู้ประกอบการรถเช่าที่อ่าวนางก็มีการเสนอมาตรการนะคะเพื่อยกระดับความปลอดภัยของจังหวัดกระบี่ค่ะก็จะมีการดูนะคะต้องมีใบขับขี่ก่อนที่จะมีการปล่อยให้เช่ารถกันนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะในส่วนของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือเกี่ยวกับอุทกภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบเตือนภัยตอนนี้จากการลงพื้นที่ตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองนะคะเมื่อวานกับวันนี้ค่ะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองกันด้วยนะคะซึ่งการตรวจราชการในครั้งนี้นางสุภราพรจากมานนท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเน้นย้ำการยกระดับระบบเตือนภัยให้มีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แก่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ควบคู่การดูแลหอเตือนภัยคล่อง CCTV และเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะการตรวจราชการในครั้งนี้ก็ได้ตรวจดูความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์ติดตามการแก้ไขปัญหาทุกภัยตรวจเครื่องสูบน้ำระบบกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์และมีการตรวจสอบหอเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงกันด้วยนะคะแล้วก็เน้นค่ะในการสร้างขวัญกำลังใจกับบุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะในการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนเชิงรึกการขับเคลื่อนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานนะคะท่านผู้ฟังข่าวก็เป็นอีกภารกิจนึงนะคะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองหรือปภ.ระนองนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองก็ตรวจรับการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนกันด้วยดูในเรื่องของการเตรียมพร้อมต่างๆในเรื่องหอเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้จังหวัดระนองมีการเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาสามารถที่จะแจ้งเตือนภัยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวนึงนะคะในพื้นที่ของระนองที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของรอบวันทันข่าวนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 18:27 นาทีเราจะอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังนะคะจนถึงเวลา 18:30 นาทีค่ะท่านผู้ฟังคะเราไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงมุ่งสร้างความยั่งยืนให้ภาคประมงและชุมชนชายฝั่งนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดมีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของจังหวัดระนองให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีการพิจารณาแนวทางกำหนดพื้นที่ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรหอยลายในเขตจังหวัดระนองค่ะเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรหอยลายที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดพื้นที่ศึกษาการแพร่กระจายการปล่อยพันธุ์และการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรประมงให้กับชุมชนชายฝั่งในระยะยาวกันด้วยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองกันได้ใหม่นะคะทางระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าบางช่วงที่อาจจะมีฝนนะคะฝนตกถนนลื่นกันและสำหรับในช่วงนี้ให้ดูแลรักษาสุขภาพในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้เจ็บไข้ไม่สบายกันค่ะวันนี้ร่ำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: Sabado, Nukmai.
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาเจอกันในช่วงเวลาเย็นๆติดค่ำๆกันสักหน่อยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายคนกำลังอยู่บนท้องถนนเลยบางคนก็กำลังไปหาของกินกับครอบครัวบางคนก็กำลังขับรถเดินทางกลับบ้านหรือว่าบางคนทำกิจกรรมอะไรอยู่ที่บ้านก็แล้วแต่แล้วฟังวิทยุออนไลน์หรือฟังช่องทางไหนก็สวัสดีทักทายกันไปด้วยนะคะในช่วงค่ำแบบนี้ค่ะหลายคนบอกว่ากำลังทานข้าวอยู่นะคะก็ขอให้ทานข้าวอร่อยแล้วกันฟังรายการของเราไปแบบเพลินๆได้เรามีข่าวสารความเป็นระนองมาอัปเดตกันหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะคะที่เกิดขึ้นนะช่วงนี้คือกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะจังหวัดระนองแต่ก็พยายามนะพยายามจะนำมาฝากให้ครบเลยค่ะผ่านทางรายการของเราแล้วก็สลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆนะคะครึ่งชั่วโมงตรงนี้มาอยู่เป็นเพื่อนกันมาอยู่ฟังผลงานเพลงกันไปแบบเพลินๆฟังข่าวสารกันไปด้วยคุณผู้ฟังเรื่องแรกที่จะนำมาฝากในวันนี้นะคะทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความยินดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเยาวชนจากเกาะพยามจังหวัดระนองบ้านเราค่ะไปสร้างชื่อเสียงมาอีกแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ประมาณเดือน2เดือนเขาก็ไปสร้างชื่อเสียงมาแล้วนะคะรอบนี้เอาอีกแล้วค่ะไปคว้าแชมป์และรางวัลยอดเยี่ยมศึกเซิร์ฟบอร์ดเมมโมรี่สกอลุยเวทีโลกที่อินโดนีเซียด้วยนะคะมาดูเส้นทางของเยาวชน2คนนี้กันค่ะคือรายการนี้เป็นการแข่งขันรายการกีฬาเซิร์ฟบอร์ดเยาวชนค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง2สิงหาคมที่ผ่านมาที่หาดเมมโมรี่บีชนะคะเขาหลักพังงานี่เองค่ะโดยมีนักกีฬาเยาวชนจากเกาะพยามจังหวัดระนองไปสร้างผลงานโดดเด่นสู่สายตาชาวโลกอีกแล้วก็ไปแข่งขันในกีฬาเซิร์ฟบอร์ดในรายการครั้งนี้นี่แหละค่ะโดยไปกวาดรางวัลมาจากหลายประเภทการแข่งขันเลยค่ะก็คือมันเป็นความภาคภูมิใจเนาะเราได้เห็นศักยภาพด้านกีฬาเซิร์ฟบอร์ดอะค่ะแล้วก็สร้างชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวระนองด้วยน้องๆที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดระนองแล้วไปเข้าร่วมการแข่งขันรอบนี้นะคะมีอยู่ประมาณ5คนด้วยกันค่ะมาดูว่ามีใครกันบ้างแล้วเขาได้รับรางวัลอะไรมาบ้างนะคะเริ่มที่คนแรกเลยค่ะน้องณัฐกิจเผือกเพิ่มนะคะไปคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทบอร์ดยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีค่ะพร้อมรับรางวัลไฮสกอร์จากการทำคะแนนสูงสุดในการแข่งขันโอ้ยเก่งมากๆแล้วก็อีกคนนึงค่ะน้องบุญยฤทธิ์ขันสิรินะคะก็ไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14ปีแล้วก็ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ามาด้วยนะคะเก่งมากอีกหนึ่งคนค่ะน้องผู้ชายเหมือนกันนะคะน้องกิตติศักดิ์กวนสำโรงค่ะได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็มีน้องเสาวลักษ์กวนสำโรงค่ะน่าจะเป็นพี่น้องกันนะนามสกุลเหมือนกันเลยค่ะได้รับรางวัลอันดับที่4ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน10ปีแล้วก็คนสุดท้ายค่ะน้องปันนิการักษาคุณนะคะได้รับรางวัล Rising Star ค่ะสำหรับนักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพโดดเด่นโอ้โหคือรางวัลเยอะมากแล้วแต่ละรางวัลเนี่ยเป็นเหมือนแรไอเทมอ่ะคุณผู้ฟังคือไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะไปแข่งขันแล้วได้รับรางวัลเหล่านี้มาค่ะเก่งมากเด็กๆเก่งมากจริงๆคือทุกครั้งที่อ่านเรื่องราวของน้องๆเนี่ยก็คือตะลึงทุกครั้งเลยนะเขาก็จะได้รับรางวัลที่เฮ้ยมันเป็นความภาคภูมิใจสำหรับตัวเขาเองมันเป็นความภาคภูมิใจสำหรับชาวระนองแล้วเรายังอึ้งถึงความสามารถของเขาว่าเด็กรุ่นอายุแค่นี้คือเขาสามารถไปแข่งขันแล้วได้รับรางวัลแบบนี้มาแบบโอ้โหคือเก่งมากจริงๆและก็ยังไม่หมดอีกคุณผู้ฟังโอ้โหทีมนี้แก๊งนี้คือเขาทำให้เราเซอร์ไพรส์มากจริงๆนะกับความสามารถของเขาอะคือตอนนี้อะมีน้อง2คนนั่นก็คือน้องบุญยฤทธิ์ขันสิริอายุ14ปีนะคะแล้วก็เด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มค่ะม.3น้อง2คนนี้นะคะคือได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยค่ะเพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดระดับนานาชาตินะคะที่จะมีการจัดขึ้นในช่วงวันที่ช่วงปลายเดือนนี้28ถึง30สิงหาคมค่ะไปแข่งขันไกลมากที่บาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยมีกำหนดการเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วงวันที่22สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะทำการแข่งขันและเดินทางกลับประเทศไทยใน
ในวันที่31สิงหาคมค่ะเพื่อจะได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแล้วก็ทำกิจกรรมก่อนจะมีการแข่งขันร่วมกับนักกีฬาเยาวชนจากนานาประเทศนะคะส่วนความสำเร็จของน้องๆในครั้งนี้โอ้โหทุกคนเป็นยังไงฟังแล้วรู้สึกตื้นตันใจไหมปลื้มใจนะเป็นความภาคภูมิใจมากจริงๆนะคะแล้วก็เราได้เห็นถึงความสามารถของเยาวชนในจังหวัดระนองอ่ะไม่เสียแรงที่เป็นลูกหลานของชาวฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬาเซิร์ฟบอร์ดจริงๆมันก็มาจากความตั้งใจฝึกฝนของน้องๆแหละจนทำให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้แต่ก็อย่าลืมนะทุกคนค่ะร่วมกันส่งกำลังใจให้กับน้องๆได้นะคะทั้ง5คนหรือว่าทั้ง2คนที่จะไปแข่งขันร่วมกับที่บาหลีเนาะในช่วงปลายเดือนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยเดี๋ยวผลงานแข่งขันจะเป็นยังไงในช่วงปลายเดือนนี้เดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้แสดงความยินดีกับน้องกันอีกครั้งนึงค่ะแต่ตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้รัวๆเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังไปฟังผลงานเพลงเพราะๆและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหนึ่งข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันค่ะ

ลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนรนองค่ะมาดูโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการจัดขึ้นวันเมื่อวานนี้นะคะคือเป็นกิจกรรมของเทศบาลเมืองบางริ้นค่ะเขาจัดโครงการผู้ก่อการดีป้องกันภัยเด็กจมน้ำในเด็กวัยปฐมวัยค่ะจริงๆต้องฝึกกันตั้งแต่เล็กๆ เลยคุณผู้ฟังขวบ2ขวบเนี่ยก็ต้องเริ่มฝึกได้แล้วนะคะกิจกรรมนี้เขาก็เป็นความตั้งใจของทางเทศบาลเมืองบางริ้นนะคะที่เขาจัดขึ้นมาค่ะเพื่ออยากให้น้องๆในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบางริ้นนะคะได้มาเข้าร่วมอบรมกันอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กๆก็จะได้ซึมซับไปบางคนอาจจะรู้เรื่องแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นเด็กๆของปฐมวัยทั้งนั้นเลยเนาะก็แต่ว่าไม่เป็นไรคือความตั้งใจค่ะอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้ฟังได้ทดสอบได้ลองจับได้คือเขาเรียกอะไรอ่ะได้มีประสบการณ์จากการฟังจากการดูพี่ๆที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะให้เขาซึมซับสิ่งเหล่านี้เอาไว้แล้วเชื่อแล้วนะเชื่อว่าพอเขาเติบโตไปนะเขาจะสามารถแบบเอาตัวรอดได้แล้วก็ป้องกันเรื่องของการจมน้ำด้วยอย่างน้อยๆให้เขาตระหนักรู้ก่อนเลยตอนนี้ว่าเฮ้ยการที่เราไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือการที่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ไปจมน้ำอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดอันตรายขนาดไหนแล้วเขาเองก็จะได้มีความรู้สึกกลัวเนาะความรู้สึกแบบคิดได้หรืออะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นความตั้งใจที่เขาอยากจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะคือก็ส่งเสริมเรื่องของความรู้ด้วยทักษะด้วยเป็นทักษะเรื่องของการป้องกันการจมน้ำให้กับเด็กตั้งแต่อย่างที่เราบอกวัยปฐมวัยเลยค่ะมีคุณครูมีผู้ปกครองก็ไปด้วยแล้วก็มีพี่ๆจากหลายๆหน่วยงานนะคะเขาก็ไปเข้าร่วมอบรมกันด้วยกันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้สามารถแบบมีทักษะเอาตัวรอดได้สามารถช่วยเหลือคนที่ประสบการจมน้ำได้อย่างถูกต้องก็อย่างที่นัทบอกว่าเด็กๆปฐมวัยเขาอาจจะยังช่วยคนอื่นไม่ได้แต่อย่างน้อยอ่ะเขารู้นะคะว่าพอเกิดเหตุแบบนี้เขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครเขาจะต้องช่วยเหลือเพื่อนเบื้องต้นยังไงหรืออย่างน้อยๆดูแลตัวเองก่อนพาตัวเองไม่ไปอยู่ในที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดการจมน้ำได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นแบบแหล่งน้ำต่างๆนี่มันเป็นของคู่กันกับเด็กจริงๆเลยนะคะคือแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนเด็กๆก็ชอบไปที่นั่นนะคะยิ่งในช่วงอากาศร้อนๆหน้าร้อนเนี่ยคืออันตรายมากแล้วคือพลาดสายตาเพียงแค่แวบเดียวคุณผู้ฟังทุกคนน่าจะเห็นตามข่าวมาเยอะแล้วเพียงแค่เสี้ยวเวลาเดียวจริงๆเลยค่ะเราอาจจะสูญเสียคนที่เรารักไปก็ได้ยิ่งเด็กๆที่เขาไม่สามารถแบบช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีที่จัดขึ้นมาคือวันนี้ที่เขาไปให้ความรู้กันเนาะก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำอันไหนอันตรายอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือว่าการสอนให้เด็กๆสวมใส่เสื้อชูชีพและอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันตัวเองได้หรือว่าการทำ CPR แล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะการฝึกทักษะการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดหรือว่าง่ายๆเลยเชื่อว่าเด็กๆทำได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบเด็กเล็กๆอยู่ก็ตามนั่นคือการลอยตัวในน้ำค่ะซึ่งก็มีพี่ๆจากชมรมวิทยากรการปฐมพยาบาลและฟื้นคืนชีพจังหวัดระนองก็ไปร่วมให้ความรู้กับเด็กๆกันในครั้งนี้นะคะซึ่งโครงการเนี่ยเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานแล้วเขาจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่5วันพรุ่งนี้นะคะโดยมีน้องๆปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลเมืองบางริ้นแล้วก็มีบุคลากรอีกค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ไปด้วยนะคะประมาณ262คนถือว่าเยอะเลยทีเดียวที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยแล้วกันนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการจัดในพื้นที่อื่นๆอีกเนาะก็เป็นกิจกรรมดีๆก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยแล้วกันค่ะมาดูข่าวประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะตอนนี้สำนักงานเกษตรอำเภอกาบุรีค่ะขอเชิญเกษตรกรทุกคนไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี69ค่ะมีกำหนดการตามนี้เลยค่ะประมาณ3วันด้วยกันนะคะพรุ่งนี้วันพุธที่5สิงหาคมค่ะเขาจะไปออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่นะคะในการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลจปรที่ทำการผู้ใหญ่บ้านช่ว
วงเวลา 9:30 นเป็นต้นไปค่ะส่วนอีกวันนึงเป็นวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะคะจะไปออกหน่วยการขึ้นทะเบียนที่หมู่ที่8ตำบลจปรที่ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่8เลยค่ะในช่วงเวลา 10:00 นส่วนอีก1วันค่ะวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมไปได้ที่หมู่ที่8ตำบลมะมุที่ศาลาหมู่บ้านของหมู่ที่8เลยนะคะในช่วงเย็นนะคะของวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นสักช่วงเวลาประมาณ 16:00 นเอกสารที่คุณต้องนำไปคือสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตัวจริงแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนแค่นั้นเลยค่ะก็สามารถไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของปี69ตามวันและเวลาที่เราแจ้งไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการรักนรนองค่ะ

0: าร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักนารนองแล้วนะคะวันนี้ข่าวสารที่นำมาฝากกันก็เชื่อว่าให้ทุกคนได้อัปเดตกันไปพอสมควรเลยนะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆหรือว่า เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็นำมาบอกมาเล่ามาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราแล้วกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ 18:30 นถึง 19:00 นโดยประมาณนะคะกับทีมงานสวทรนองและรายการรักนารนองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568พบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมดกลุ่ม25รัฐในสหรัฐนำโดยพรรคเดโมแครตยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ำวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาประเทศไทยได้สนับสนุนแนวทางการกลับมาเป็นส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนรักษาช่องทางการเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมและแนวทางดังกล่าวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเห็นได้จากวันนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีคือสิ่งที่ประเทศไทยได้ผลักดันมาโดยตลอดและหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาเชิงบวกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้ใจและการเปิดทางในการเจรจาทวิภาคีให้ดำเนินต่อไปยึดมั่นการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่วนแนวทางที่สองการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันอาเซียนควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้เพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการครบรอบ60ปีของอาเซียนในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคโดยไทยพร้อมกลับมามีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อร่วมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในเป็นเอกภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงและเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วตอนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมพัฒนาสมรรถนะปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรองรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานในอนาคต
3: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศในฐานะคู่ภาคีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารูปแบบต่างๆทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสิ่งพิมพ์วิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนครูบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์และนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการร่วมรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและอินโดนีเซียภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคู่ภาคีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังหารือร่วมกันในประเด็น AI Education เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานแห่งอนาคตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูรวมถึงหารือถึงการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียการแลกเปลี่ยนครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนในลักษณะทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบในเมียนมาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ขยายระยะเวลาพำนักและทำงานของแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ครบวาระ4ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ให้สามารถพำนักและทำงานชั่วคราวต่อไปได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาผ่อนผันแรงงาน4สัญ

0: พาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงTA คลับรุ่นที่4เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มากขึ้นหลังพบว่าการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำแม้สินค้าหลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งที่ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุม18ประเทศโดยโครงการ FTA คลับรุ่นที่4จะพัฒนาผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40คนผ่านกิจกรรมบูตแคมป์และหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือ NICE โดยเน้นการประยุกต์ใช้ FTA การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าโลกการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ของผู้ประกอบการไทยนายเอกชัดกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA หลายฉบับทั้งไทยสหภาพยุโรปหรือ EU ไทยเกาหลีใต้ไทยตุรกีไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมด
2: นายประกรณ์ อินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนสอบและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
3: โดยสรุปนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพบ

0: ำหนด POR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวต่างชาติโดยมิชอบที่จังหวัดตากพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดหลังจับกลุ่มขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ให้แก่ชาวต่างด้าวโดยมิชอบซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในการสวมสิทธิ์จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มี2ตัวตนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีสำหรับใช้พำนักทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและฟอกเงินขณะเดียวกันยังถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาไว้เดินทางเข้าออกหรือใช้หลบหนีกลับประเทศต้นทางซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสืบสวนขยายผลจากข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566จนพบการออกบัตรโดยมิชอบรวมกว่า 1,000 รายและมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย10รายเป็นชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วแต่กลับได้รับการสวมสิทธิ์ล่าสุดศาลจังหวัดตากได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดแล้วอย่างน้อย17รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลต่างด้าวและผู้สมรู้ร่วมคิดในฐานะเจ้าบ้านหรือพยานรับรองเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างจริงจังภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและระบบทะเบียนราษฎรของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมรั่วไหลเกิดจากความผิดพลาดของระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยจะแถลงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมวันศุกร์นี้
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆได้อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
4: ก็ยืนยันว่าตัวระบบของเราเองไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับเป็นการรับข้อมูลจากหน่วยให้บริการในทุกๆหน่วยให้บริการที่เชื่อมข้อมูลกับเรานะครับและการแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขทางหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อการตรวจสอบต่อไป
3: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งส่วนความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
5: นายกนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปกระ

0: เทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่าเรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ประเมินหากมีคะแนนตามกฎเกณฑ์และพิจารณาตามระบบโดยจากการพูดคุยกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีเกณฑ์ของกพร.ที่กำหนดอยู่แล้วหากใครประเมินไม่ถึงอาจถูกพิจารณาในการควบรวมหรือยุบทั้งนี้ในฐานะกำกับดูแลปยป.จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและต้องดู KPI ของปยป.ในปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติโดยนำปยป.กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมการสานต่อการทบทวนกฎหมายที่ยังค้างซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยงานที่ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบปยป.นายยชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของทั้งประเทศคงไม่ใช่เรื่องของปยป.คิดว่าการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกพร.เป็นเรื่องสำคัญย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุบปยป.ส่วนตัวสนับสนุนการทำงานของกพร.อย่างเต็มรูปแบบเพราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จ E-LEC by E-GAT และสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่าย E-LEXA พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคต
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่ม25รัฐในสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตอาทิรัฐออเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อระงับมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าเนื่องจากการใช้ประเด็นกฎหมายใช้แรงงานภาคบังคับมาใช้เป็นมาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายด้านนายคุชเดซายรองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่นี้ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจากหลายประเทศรวมถึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามนำสินค้าโดยใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาระให้กับการค้าสหรัฐและแรงงานชาวอเมริกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนจะมุ่งเน้นการป้องกันเหตุดินถล่มระดับตื้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและป้องกันเหตุโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำย่าเซี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตเทือกเขาเยี่ยนซานไท่หางทางตอนเหนือของจีนพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาและเทือกเขาอู่หมงนอกจากนี้ทางการจีนยังดำเนินการสำรวจและติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลจากดาวเทียมหรืออากาศยานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่มณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร ารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้ๆพี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องพ้นจะมาเล่นกันค่ะก็คงจะนี่ไม่พ้นเรื่องราวของสภาวะอากาศเนื่องจากว่าตอนนี้มีประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะคะแล้วก็วันนี้น้องพ้นก็ต้องส่งใจไปให้เพื่อนๆ นะคะที่อยู่ที่เชียงรายนะคะพอทราบมาว่าวันนี้ที่เชียงรายเนี่ยเกิดสภาวะในเรื่องของน้ำไหลหลากเลวร้ายนะคะแต่ว่าเขาบอกอาจจะเป็นน้ำรอการระบายได้ไหมคะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปแต่ว่าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการประกาศออกมานะคะในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะโดยจะมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะคะโดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านนะคะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวยังระมัดระวังนะคะจึงขอประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ http://นะคะwww.tmd.go.th นะคะหรือสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งประกาศฉบับต่อไปค่ะจะออกในเวลาตีห้าหัวรุ่งนะคะของต่อเช้านะคะต่อพรุ่งนะคะก็จะมีประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินะคะในวันที่9นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวัสดีกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งความหวังนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นายยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้จัดพิธีทางศาสนาด้วยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคมขณะเดียวกันให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมทางนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เวลา 7:00 นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมโดยขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมศิลปากรสำรวจพบคัมภีร์โบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสอายุเก่ากว่า300ปีพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางกรุงที่มีเอกสารทรงคุณค่าทางพุทธศาสนามากที่สุดในประเทศไทยนางสาวคณิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานส่งมอบผลการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับวัดดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ระยะเวลาประมาณ1ปี3เดือนโดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งภิกษุและคารวาสร่วมดำเนินการอนุรักษ์จัดเก็บจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยซึ่งสามารถจัดระบบเพื่อให้บริการตามหลักวิชาการออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลาน 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มนับว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางกรุงที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุด สำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้สำรวจพบคัมภีร์ใบลานในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีชื่อสิกขาบทวินิจฉัยอธิบายพระไตรปิฎกส่วนพระวินัยคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีอธิบายถึงพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ถือเป็นคัมภีร์ใบลานหายากจากสมัยกรุงธนบุรีรวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณ70ชื่อเรื่องนับเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่มีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์มากที่สุดซึ่งเคยสำรวจอนุรักษ์จัดทำทะเบียนมารวมถึงหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเริ่มตรวจประเมินเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่ประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้ว
4: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญไอคอมโมสในภารกิจตรวจประเมินทางเทคนิคเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันคุณค่ามรดกอันล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่สู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการตรวจประเมินทั้ง6วันครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยนายชาริฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักได้แก่วันที่4สิงหาคมพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัมย์จากนั้นลงพื้นที่ประเมินคอมโพเนนต์ที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีหลวงและวัดพระสิงห์วันที่5สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนจากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวันที่7สิงหาคมเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายได้แก่งานแกะสลักบ้านหางดงเครื่องเงินและเครื่องเขินและประชุมซัมเมอรี่แรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8สิงหาคมการประชุมปิดภารกิจณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยสีสั้น3ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คน
5: นายปฐมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทรรศรัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่กล่าวเปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยสีสั้น3ประจำปี2569ณนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดปีนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาทักษะด้านต่างๆในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากล
6: คาดหวังไว้คือว่าตอนนี้เราเพิ่มประเภทของเพลงขึ้นมาเป็นประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็คือเพลงไทยที่เป็นรอยต่อพัฒนาการของเพลงลูกกรุงแล้วก็มาเป็นเพลงที่พอสมัยใหม่ขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพลงกลุ่มนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความสละสลวยของภาษาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่งดงามครับก็อยากจะให้ หันกลับมาอนุรักษ์นะครับตอนนี้อนุรักษ์เนี่ยเพลงทั้งลูกทุ่งเนี่ยเด็กร้องเยอะมากแล้วก็เพลงลูกกรุงก็เช่นเดียวกันก็เพิ่มอีกประเภทหนึ่งคือเพลงไทยร่วมสมัยเข้ามาด้วยก็จะใช้เพลงพวกนี้ในการที่จะเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติการอนุรักษ์ภาษาการรักความเป็นไทยจากตรงนี้
5: สำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้อยโทหญิงนฤมลโพธิเวศหัวหน้าหมวดขับร้องและการแสดงกองดุริยางค์ทหารเรือร้อยเอกหญิงกัลยารัตน์กรัตน์สุทธินันท์นักร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศผู้ขับร้องบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนรวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนประกาศผลผู้ได้รับการผ่านคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

0: ชีพและสร้างรายได้โดยย้ำว่าเงินในกระเป๋าของคนพิการต้องเพิ่มขึ้นผ่านการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานซึ่งพม.พร้อมสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่จับต้องได้และผลักดันให้การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได้
1: สิ่งที่ทุกท่านทำเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนพิการอยากให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมันจะไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนยิ่งกระทรวงพม.เองพร้อมจะรับช่วงต่อไปขับเคลื่อนให้ในพื้นที่กวาดเอางานวิจัยในบริเวณภาคอีสานมารุมกันมาขับเคลื่อนกันมาพัฒนาการสร้างอาชีพสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นยิ่งว่าเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปเป็นเออร์นิ่งได้จริงๆในเร็ววันนี้แล้วก็หวังเป็นยิ่งว่าเราจะได้สิ่งที่จะสามารถมาสร้างสังคมที่อยู่ดีสังคมที่มีโอกาสเพื่อพี่น้องคนพิการเพื่อคนไทยทุกคนครับ
0: ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 2.4 ล้านคนโดยเกือบครึ่งเป็นผู้สูงอายุและยังมีผู้พิการอีกเกือบ2ล้านคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคตโดยพม.อยู่ระหว่างการผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติ Universal Design เพื่อส่งเสริมการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการหรือผู้สูงอายุนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยน้ำประปามาตรฐาน
3: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของกปภ.ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนณสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกปภ.ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจดจำเพียงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบโทนสีฟ้าขาวเท่านั้นแต่ต้องการให้ประชาชนนึกถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นที่มอบให้ปัจจุบันกปภ.ให้บริการผู้ใช้น้ำกว่า 5.7 ล้านลิตรครอบคลุมประมาณ7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรกว่า20ล้านคนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการให้บริการกับประชาชนในทุกพื้นที่ส่วนความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำยืนยันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบอย่างเข้มงวด
4: ที่มีปัญหาในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับการปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้ความใส่ใจในการบำบัดน้ำประปานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ำดิบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับปกติคุณภาพน้ำดิบเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในเรื่องของโลหะหนักเนี่ยจะปีหนึ่งจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คือเราก็เพิ่มมาเป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูน้ำหลากที่เริ่มมีเราตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุก2อาทิตย์
3: สำหรับการเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของกปภ.ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหากประชาชนพบปัญหาท่อประปาแตกท่อรั่วหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาสามารถแจ้งได้ที่1662ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่มูลนิ

0: ี่นภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศประจำปีนี้โดยประเมินว่าภัยคุกคามจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มการใช้ส่วนประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและส่งผลดีกับชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นขณะที่นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในคำนำของสมุดปกขาวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างและกำปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกของความเร่งด่วนและวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินและบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของสหรัฐในการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านและการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีดความสามารถของขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตได้ถึง3เท่าและเพิ่มกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตได้ถึง4เท่าสำนักงานประสานงานภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลาหรือคอนเรดเป็นเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับทั่วทั้งประเทศหลังภูเขาไฟฟูเอโกเกิดการปะทุครั้งใหญ่โดยพ่นลาวาและเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตรขณะที่คอนเรดอพยพประชาชนในหมู่บ้าน2แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูเอโกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาเมืองหลวงของประเทศประมาณ35กิโลเมตรไปยังสถานที่ปลอดภัยพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพโดยทันทีทั้งนี้ภูเขาไฟฟูเอโก้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะที่พร้อมจะระเบิดรุนแรงโดยเตือนว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองรอบแบ่งกลุ่มวันที่2กลุ่ม A ประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว World Tennis Tour Junior ระดับ J60 ที่ประเทศมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะคุชิคาเดียนจากอินเดียได้2เซตรวด6-0และ6-2ส่งผลให้โชติรินมีผลงานรวมล่าสุดชนะ2แมตช์ติดไปพบกับชเวโซอื่นจากเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์ชนะทูจารุมิรินไป2เซตรวด6-0และ6-1ทำให้มีผลงานชนะรวม2แมตช์และจะแข่งขันแมตช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับแซกเจอร์นูเดจากฝรั่งเศสศึกเทนนิส WTA 1000 National Bank Open 2026ที่ประเทศแคนาดารอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ78ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2-0เซต7-6ไทยเบรก7-2และ6-2ส่วนผลให้ลาลานาทาราฤดีผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายไปพบกับอาเมนดาอานิซิโมวามืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาในวันที่5สิงหาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่า กีฬา e-sport ถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทยจะสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งโดยกกท.และสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่1เหรียญทองสำหรับการแข่งขัน e-sport ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้จะแข่งขันที่ IG Sky Expo โดยมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาครองอันดับ1ผู้นำเอเชียลีก2026ประเภทวิ่ง100เมตรชายหลังทำเวลาไป 9.99 วินาทีในรายการกรีฑาฤดูร้อนที่เมสกีสตาดิโอนอุราสาธารณรัฐเช็กเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสถิติดังกล่าวนับเป็นการวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งที่2ของภูริพลต่อจากมหกรรมกีฬาซีเกม2025ที่ประเทศไทยซึ่งทำสถิติไว้ได้ที่ 9.94 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อวันที่11ธันวาคม2568พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่เขื่อนภูมิพลโดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพลและเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงาส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดพร้อมยืนยันความพร้อมร้อยละร้อยในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนสู่การแข่งขันซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดทางไทย PBS และ Facebook Live Thailand Cycling Association สมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ระดับนานาชาติรายการ e-sport championship 2026แอดอยุธยาระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ E-Football Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
4: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศิวาทิตย์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมค่ะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

คนที่เพียรแยกครอบครัวออกมาจากบ้านแม่ยายเขาได้รับตู้กับข้าวใบหนึ่งให้เป็นของขวัญไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับเมียเขานำมันบรรทุกที่ตะแกรงหลังของรถจักรยานแบบผู้ชายก่อนที่จะขึ้นคร่อมบนอานแล้วก็ค่อยๆถีบรถนำพามันไปยังห้องแถวไม้ที่เขาและเมียใช้เงินก้อนที่เก็บหอมรอมริบซื้อไว้เมื่อย้อนคิดไปถึงเวลานั้นเขานึกแปลกใจอยู่เสมอว่าเขาพาไอ้เจ้าตู้กับข้าวใบนั้นไปถึงบ้านหลังใหม่ของเขาได้ยังไงด้วยความใหญ่เทิดทาของตู้กับข้าวแล้วก็ระยะทางที่หอบหิ้วมันไปถึงมันก็ไม่ใช่ง่ายนักแต่ว่าด้วยความแข็งแรงของรถจักรยานแบบผู้ชายที่มีคานเป็นท่อนเหล็กเชื่อมต่อระหว่างแฮนด์รถกับเบาะอานมันก็จึงรองรับน้ำหนักขนาดหนักนั้นได้ประกอบกับว่าเขายังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นกำยำเคยผ่านงานหนักมาสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานแบกหามชนิดไหนก็เลยสามารถประคับประคองมันมาถึงที่ได้ตลอดรอดฟังหลังจากจะเริ่มต้นชีวิตทำให้เกิดแรงมานะบากบั่นที่เลยขีดจำกัดของตัวเองซึ่งไม่เคยคิดว่ามีอยู่ได้บ้านห้องแถวที่เพียรซื้อไว้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเป็นห้องไม้สภาพทรุดโทรมซึ่งเคยเป็นของอีกครอบครัวหนึ่งที่ขายต่อให้เขาแม้ว่ามันจะทรุดโทรมแต่ว่าก็ยังพออาศัยอยู่ได้เขากับเมียตั้งใจจะเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเมียเขาจะเป็นคนขายเองส่วนตัวเขาก็จะช่วยเธอบ้างในการซื้อข้าวของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างพวกผักเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ถุงงอกส่วนอาชีพหลักของเขาเป็นคนงานในร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นความใฝ่ฝันของเมียที่จะตั้งขึ้นหลังจากไปเป็นลูกจ้างในร้านขายก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นมานานพอสมควรแล้วเธอก็เลยอยากจะเปิดร้านสร้างเป็นกิจการของตัวเองบ้างหลังจากทั้งสองคนเก็บหอมรอมริบเงินได้พอเป็นก้อนก็เลยมาหาซื้อห้องแถวไม้หลังนี้เป็นแหล่งตั้งต้นชีวิตสร้างครอบครัวของตนเองห้องแถวไม้ห้องนี้เขาซื้อต่อจากเจ้าของเดิมในราคา 6,000 บาทมันเป็นเรือนแถวที่สร้างยาวไปตามถนนดินโดยแบ่งออกเป็นห้องรวมแล้วก็นับ10ห้องเหมือนกันวันเวลาที่ผ่านไปก็ยังมีผู้มาสร้างติดต่อกันออกไปอีกหลายรายจึงยิ่งทำให้ชุมชนแผ่ขยายออกไปรอบทิศเมื่อมีรถโดยสารวิ่งผ่านความเจริญและผู้คนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกทีนั่นก็หมายถึงบรรดาลูกค้าที่มาอุดหนุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหนักเข้าเมียเขาก็เลยเอาน้องสาวมาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือเธอถนนดินซึ่งผ่านหน้าร้านอันที่จริงดั้งเดิมเป็นเพียงคันดินที่เลาะเลียบไปตามแม่น้ำเมื่อมีผู้คนเข้ามาหักร้างถางพงสร้างบ้านเรือนและแหล่งทำกินสภาพคันดินก็เลยเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นถนนที่ใช้สัญจรต่อมามันได้ถูกพัฒนาเป็นถนนดินลูกรังและถนนราดยางมะตอยเมื่อมันกลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญขึ้นในที่สุดมันก็กลายเป็นถนนปูนซีเมนต์ที่มีขนาดกว้างขวางขึ้นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่โดยรอบก็ได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงใหญ่โตขึ้นตามฐานะของผู้อยู่อาศัยแต่ถึงอย่างนั้นชุมชนทั้งหมดที่เพียรเป็นสมาชิกอยู่ก็อยู่ในเขตที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเสียค่าเช่าที่ดินให้แก่วัดเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีบ้างหรือบางบ้านก็หลายปีก็ยังคงค้างที่ดินกับวัดแม้ว่าค่าเช่าจะถูกด้วยทางวัดคิดเพียงปีละ100บาทต่อหลังคาเรือนแต่ก็ยังมีบางบ้านหรือว่าบางรายที่ไม่ค่อยสนใจจะจ่ายให้แล้วทางวัดเองก็ไม่ค่อยเข้มงวดที่จะเรียกเก็บค่าเช่าจากชาวบ้านจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้เหมือนได้อยู่อาศัยฟรีโดยไม่ต้องกังวลนักกับเรื่องค่าเช่า

ียนกับเมียค่อยๆสร้างครอบครัวให้เติบโตขึ้นทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปคนทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวที่เขาทั้งสองฟูมฟักดูแลเป็นอย่างดีความหวังในตัวของลูกต่างก็อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทั้งสองจะช่วยกันส่งเสียได้เขาไม่อยากให้ลูกต้องทำงานลำบากเหมือนกับตัวเองแล้วก็เมียอยากให้ลูกเรียนจบสูงๆมีงานดีๆทำเท่านี้เขาก็พึงพอใจแล้วไม่อยากจะหวังอะไรให้มากไปกว่านี้อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนในคนบ้างไม่ต้องต่ำต้อยน้อยหน้าเหมือนพ่อกับแม่ที่ไม่มีการศึกษาเขาและเมียต่างขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพการงานทั้งมัธยัสถ์อดออมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะใช้จ่ายอย่างกระเม็ดกระแมโดยซื้อหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเท่านั้นนอกจากทำงานประจำแล้วก็ช่วยเมียขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเมื่อมีเวลาว่างเพียรก็ไม่ปล่อยเวลาให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะใช้เวลาที่เหลือจากการทำงานออกหาปลาตามแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงที่อยู่รอบบริเวณหมู่บ้านด้วยการอาศัยจักรยานเป็นพาหนะคู่ชีพใช้ล่าปลาในฐานะพรานเบ็ดคนหนึ่งจักรยานคันเดิมนั้นเป็นจักรยานแบบผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นการขี่มันชอบเป็นเรื่องลำบากด้วยขนาดที่เธอทำไม่คล่องตัวเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นจักรยานแบบผู้หญิงที่คล่องตัวกว่าแล้วก็น้ำหนักเบาส่วนจักรยานคันเดิมซึ่งดูแข็งแรงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนเขาได้ยกให้เป็นมรดกของหลานชายเพื่อเป็นทุนไปเริ่มต้นชีวิตเหมือนเขาในวัยหนุ่มส่วนเบ็ดที่เพียรใช้ตกปลานั้นเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่ที่เขามีอยู่หลายอันหลายขนาดแล้วแต่ว่าจะตกปลาใหญ่หรือว่าปลาเล็กคันเบ็ดเหล่านี้ก็ไม่ได้มีต้นทุนหาซื้อแต่อย่างใดเพราะว่าบางคันนั้นก็เป็นของขวัญของฝากของเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ไปได้มาแล้วเอามาฝากเขาแม้ว่ามันจะเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่แบบโบราณแต่เขาก็กล้าท้านักตกปลารุ่นใหม่ที่มักจะพกพาคันเบ็ดแบบที่ฝรั่งไปหาปลาที่มีอยู่กันเกลอจนออกจะเหมือนเป็นแฟชั่นมันอยู่ที่ฝีมือต่างหากปลามันไม่ได้มากินเหยื่อเพราะว่าชอบคันเบ็ดสวยๆหรอกเรื่องการหาปลานี้เพียรออกจะรู้สึกภูมิใจในตนเองอยู่ไม่น้อยเขาเชื่อในฝีมือหาปลาของตัวเองว่าไม่ด้อยไปกว่าใครในฐานะพรานเบ็ดเขารู้สึกอยู่ลึกๆว่าเขารู้จักปลาดีเขารู้จักอารมณ์ของมันรู้ความคิดของมันว่ามันอยากจะกินเหยื่อประเภทไหนบางทีเขาก็ขยิมอยู่ในใจด้วยซ้ำว่าเขาสามารถฟังเสียงของพวกมันได้ด้วยซ้ำจึงไม่แปลกที่เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการล่าปลาได้เป็นจำนวนมากจนเพื่อที่ตกปลาด้วยกันยังนึกอิจฉาในความสามารถปลาที่ได้มานี้เมื่อเหลือจากการทำอาหารเขาก็ถนอมปลาเหล่านั้นด้วยการแปรรูปเป็นปลาเค็มปลาแห้งเก็บไว้กินเป็นเสบียงของครอบครัวรายจ่ายค่าอาหารของครอบครัวจึงลดน้อยกว่าปกติอีกทั้งก๋วยเตี๋ยวที่ตัวเองขายก็ยังเป็นอาหารประจำวันของครอบครัวด้วยเงินที่เก็บสะสมไว้ได้นำไปฝากธนาคารเพื่อเป็นทุนสะสมของครอบครัวเขาเฝ้ามองเงินในบัญชีที่ตัวเลขเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันด้วยความสุขพร้อมกับฝันหวานถึงความสำเร็จในอนาคต

แม้ลูกสาวจะเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ตั้งใจเรียนจนสำเร็จปริญญาตรีแต่การที่จะหางานทำที่เคยปรารถนาไว้ก็ไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเมื่อหางานทำไม่ได้ลูกสาวของเพียรก็มาช่วยทางบ้านขายก๋วยเตี๋ยวนานเข้าเธอก็เลิกคิดดิ้นรนที่จะเป็นลูกจ้างคนอื่นในเมื่อกิจการของตัวเองก็สามารถทำเงินได้เพียรเองเมื่อทำงานเป็นลูกจ้างนานเข้าเขาก็เกิดเบื่อเพราะว่าต้องคอยทำงานตามใจเท่าแก่เจ้าของร้านไม่ว่าคำสั่งของเท่าแก่จะมีเหตุผลหรือไม่เขาก็ต้องทำตามหนักเข้าก็เกิดความรู้สึกหมดความอดทนเขาจึงมีปากเสียงกับเท่าแก่เจ้าของร้านบ่อยๆเขาเคยคิดจะลาออกจากงานแต่เท่าแก่ก็ไม่อยากเสียลูกจ้างที่ทำงานมาจนรู้ใจกันอย่างเขาไปจริงๆถ้าเท่าแก่ไล่เขาออกเสียบางทีก็อาจจะโล่งใจเสียมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายออกปากลาออกจากงานเขาเคยลองไม่ยอมกลับไปทำงานภายหลังมีปากเสียงกับเท่าแก่เพียงวันสองวันเท่าแก่ก็ให้ลูกชายให้มาตามเขากลับไปทำงานด้วยความเสียไม่ได้เขาจึงกลับไปทำงานตามเดิมและมันก็เป็นเช่นเดิมอีกที่เกิดอาการเบื่อหน่ายการเป็นลูกจ้างคนอื่นขึ้นมาจนในที่สุดเขาก็ต้องแข็งใจไปพูดกับเท่าแก่อย่างตรงไปตรงมาผลก็คือเท่าแก่ได้แต่ถอนใจแล้วก็ยอมรับการขอลาออกของเขาแต่โดยดีเมื่อต้องกลับมาอยู่บ้านเขาก็ช่วยเหลือกิจการขายก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวอย่างเต็มเวลาเขาจะมีหน้าที่สับหมูบะช่อตำพริกป่นคั่วถั่วลิสงและบดตอนเช้าก็จะไปจ่ายตลาดโดยถีบรถจักรยานคู่ใจไปข้าวของที่ถูกซื้อมาจะถูกบรรทุกอยู่เต็มพิกัดบนรถจักรยานทั้งห่อเส้นก๋วยเตี๋ยวถุงถั่วงอกเนื้อหมูมันหมูอีกทั้งเครื่องปรุงและเครื่องประกอบหลากหลายมันดูอัดแน่นพรุงพรังห้อยแขวนด้วยห่อข้าวของต่างเต็มพื้นที่บรรทุกของจักรยานถึงอย่างนั้นก็ไม่เหลือบากกว่าแรงที่เขาจะขนมาถึงบ้านได้ทุกเมื่อเชื่อวันหน้าที่ในการปรุงก๋วยเตี๋ยวขายเป็นของลูกสาวแล้วก็เมียส่วนเขาก็จะเป็นคนเสิร์ฟแล้วก็เก็บชามที่ลูกค้ากินแล้วมานั่งล้างวันคืนผ่านไปทุกเมื่อเชื่อวันพร้อมกับจำนวนเงินที่สะสมไว้ได้ในธนาคารเขารู้สึกว่าชีวิตผ่านไปในแต่ละวันไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนอะไรมากนักแค่นี้ก็พอมีความสุขออกทมเทไม่ต้องอดอยากนึกอยากกินอะไรก็ได้กินลูกและเมียเขาบางครั้งก็หยุดขายของไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาตามต่างจังหวัดบ้างส่วนเขาสมัครใจจะอยู่กับบ้านเฝ้าร้านมากกว่าแค่ครอบครัวเขามีความสุขตามอัตภาพอย่างนี้เขาก็รู้สึกพึงพอใจแล้วความสำราญของเขามีเพียงแค่เวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ได้พูดคุยหยอกล้อเล่นหัวกันบ้างมันก็เป็นความสุขอย่างชนิดที่เขาก็ไม่อยากจะได้สิ่งใดมาทดแทนแล้ว

าจะมีอะไรมารบกวนใจของเพียรก็เห็นจะเป็นเรื่องบ้านนี่แหละมันโยเยโยกเยกแทบจะตั้งอยู่ต่อไปไม่ไหว40ปีมาแล้วที่เขาไม่เคยลงมือซ่อมแซมมันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักทีแม้ว่ามันจะผุพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเขาก็แค่ซ่อมอย่างขอไปทีให้มันผ่านพ้นไปได้เป็นวันๆในยามที่ฝนตกฟ้าร้องลมกระโชกลูกเมียของเขาก็มักจะหวั่นไหวใจไปตามการสั่นเพยียบของหลังคาแล้วก็ข้างฝาฝนที่ตกไม่ลืมหูลืมตาทำให้เม็ดฝนนั้นไหลพรั่งพรูมาตามรอยแยกแตกของสังกะสีที่ขึ้นสนิมแดงเมื่อมันถูกพัดเปิดตามแรงลมฝนที่โหมกระหน่ำเขาก็จะเป็นคนขึ้นไปบนหลังคาที่กำลังสั่นไว้เพื่อนำก้อนหินและท่อนไม้หนักๆไปทับปิดไว้มันก็แก้ไขพอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากไปได้เหมือนกันเขายังนึกชมความทรหดอดทนของบ้านหลังนี้อยู่คลามคลันรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมันไว้แต่ความคิดที่จะซ่อมให้มันมีสภาพดีมักจะถูกผัดผ่อนไปเรื่อยๆไหนๆจะซ่อมใหญ่แล้วก็ปลูกมันใหม่ทั้งหลังไม่ดีกว่าเหรอแต่แรงผลักดันที่มีผลให้เพียรอยากทำบ้านใหม่มาจากน้ำที่ท่วมบ้านเกือบทุกปีดังเดิมห้องแถวนี้ปลูกสร้างอยู่สูงกว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านแต่เมื่อชุมชนที่ถนนตัดผ่านเริ่มเติบโตมีประชากรมาลงหลักปักฐานอยู่สองริมถนนเรื่อยไปจนสิ้นสุดที่ประตูน้ำของชลประทานถนนเองก็พลอยได้รับการปรับปรุงให้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจากถนนดินได้กลายเป็นถนนดินลูกรังต่อมาก็ราดยางมาตอยจนในที่สุดก็ปูทับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกครั้งที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมันก็ถูกยกสูงขึ้นด้วยการเททับด้วยกรวดหินดินทรายและปูนซีเมนต์บ้านห้องแถวที่เคยสร้างอยู่สูงบนเสาไม้ก็ถูกถนนข่มให้ต่ำเตี้ยลงจนฟุตบาทริมถนนสูงกว่าพื้นบ้านเป็นเมตรอีกทั้งทางน้ำที่เคยไหลสะดวกลงแม่น้ำก็เริ่มถูกปิดกั้นด้วยสิ่งก่อสร้างนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นตึกรามอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างกันตามใจไม่มีระเบียบแบบแผนในฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำก็เลยเอ่อทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเหมือนแอ่งกระทะอย่าว่าแต่ฤดูน้ำหลากแม้แต่เมื่อฝนตกหนักๆน้ำมันก็ไหลออกไม่ทันมันก็เลยท่วมสูงขึ้นถึงพื้นที่บ้านของเพียรซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนในสมัยเมื่อมาอยู่แถวนี้แรกๆเลยทำให้เพียรและครอบครัวเกิดความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญใจและกายจนนำไปสู่ความหมดความอดทนอีกต่อไปแล้วก็มาถึงวันที่ความอดทนของเพียรสิ้นสุดลงเมื่อฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำฝนกระหน่ำหลังคาจนสั่นไหวระดับน้ำใต้ถุนค่อยๆรุกคืบพื้นบ้านขึ้นมาเขาต้องคอยใช้ไม้วัดระดับน้ำพร้อมกับเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่จะโดนมันท่วมเสียหายด้วยการคอยหนุนให้มันสูงขึ้นคนทั้งครอบครัวต้องคอยช่วยกันยกกันหามไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนถึงตีสามตีสี่ฝนถึงจะยอมซาเม็ดหายไปต้องสร้างบ้านใหม่กันสักทีเพียรประกาศต่อหน้าลูกเมียที่กำลังนั่งพักเหนื่อยห้อยเท้าจมน้ำครามกันอยู่เมื่อตกลงใจว่าจะสร้างบ้านกันทุกคนจึงร่วมกันปรึกษาหารือถึงวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเงินถ้าไม่มีเงินหรือว่าเงินไม่พอความฝันก็คงจะต้องปิดฉากลงเมื่อได้ตรวจสอบถึงจำนวนตัวเลขของเงินในบัญชีธนาคารแล้วพวกเขาก็ค่อยอุ่นใจว่าถ้าไม่ทำให้มันใหญ่โตนักเงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดทั้งชีวิตก็น่าจะเพียงพอสร้างมันชั้นเดียวนี่แหละก่อเสาปูนวางคานยกพื้นสูงให้พ้นน้ำก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องให้มันใหญ่โตอะไรนักก็ได้พอเอาไว้นอนไว้ค้าขายเท่านั้นเพียรบอกกับลูกเมียซึ่งทุกคนก็พยักหน้ายอมรับเมื่อเห็นว่ามีเงินเพียงพอทีนี้ก็ต้องหาช่างสร้างบ้านมาจัดการช่างสร้างบ้านเป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างแรกที่โผล่เข้ามาในชีวิตเรื่องสำคัญก็คือความไว้วางใจมันเป็นเรื่องยากที่จะได้ช่างที่ทำงานดีมีความรับผิดชอบมาทำงานด้วยในระดับสังคมชาวบ้านก็มักจะเต็มไปด้วยคนที่คอยจ้องหาโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นด้วยความปลิ้นปล้อนหลอกลวงโดยใช้วิธีทุกทางที่จะถ่ายเทเงินจากกระเป๋าคนอื่นมาเข้ากระเป๋าตัวเอง
สมัยนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องใช้เงินจ้างทั้งนั้นผู้คนมันหิวเงินกันโลภโมโทสันไม่รู้จักพอยอมทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ว่าดีหรือว่าเลวเพราะว่าไอ้เงินตัวเดียวมีพี่น้องบางคนของเพียรแนะนำให้ช่างติดต่อเมื่อลองคุยตกปากรับคำกันช่างก็แนะนำให้ไปขอแบบแปลนแล้วก็ใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานปกครองท้องที่ซึ่งตัวเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกระเบียบทางกฎหมายเขาก็กำหนดกันอย่างนี้เพียรต้องลำบากใจอีกครั้งเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าใหญ่นายโตพวกข้าราชการนักเวลาพวกนี้อยู่ใกล้ๆหรือว่าเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวร้านของเขามีความหวาดเกรงอยู่ลึกๆภายในใจเหมือนเพียงจะรู้สึกว่าเขาเองเป็นแค่คนชั้นล่างคนหนึ่งของสังคมในขณะที่คนเหล่านี้มียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจในฐานะผู้ปกครองที่เขาจะต้องอ่อนน้อมเคารพนอบน้อมถึงจะอึดอัดใจยังไงแต่ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเพราะว่ามันเป็นระเบียบปฏิบัติบังคับเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำหนดมีค่าธรรมเนียมและค่าเขียนแบบแปลนอาคารที่เขาจะต้องจ่ายส่วนเบี้ยบ้ายรายทางอื่นๆเขาปฏิเสธที่จะยอมเสียเรามาทำงานแทบล้มประดาตายกว่าจะเก็บรวบรวมเงินได้สักก้อนต้องอาบเหงื่อต่างน้ำมาไม่รู้จักเท่าไหร่ทำไมเราจะต้องมาเสียกับคนอื่นฟรีๆเราทำตามขั้นตอนทำตามกฎหมายไปก็แล้วกันรอจนกว่าจะได้ใบอนุญาตมาก็แล้วกันนานแค่ไหนเราก็อดทนได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตย์ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะก็สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 809

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 20:10 นที่ผ่านมาภายหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4สิงหาคม2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและบทบาทของไทยในอาเซียนรวมถึงสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติโดยรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งกำลังพลและเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนโดยจังหวัดเชียงรายสนับสนุนกำลังและเรือช่วยเหลือพื้นที่อำเภอดอยหลวงขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมรถอพยพประชาชนในอำเภอปากช่องหลังระดับน้ำลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดสกลนครได้นำเรือท้องแบนอพยพประชาชนในอำเภออากาศอำนวยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเน้นย้ำให้ยกระดับความพร้อมระบบเตือนภัย24ชั่วโมง
12: นางสุภราพรจักรมานนท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นย้ำการยกระดับความพร้อมของระบบเตือนภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซบอร์ดแคสต์แก่ผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยรวมทั้งกำชับให้ดูแลหอเตือนภัยระบบกล้อง CCTV เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์พร้อมตรวจสอบระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แหลงมีร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนิโยไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: รมประชาสัมพันธ์
1: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มนะครับผมจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงยามค่ำคืนแบบนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่4สิงหาคมแล้วนะครับ2569ในบรรยากาศที่ฝนตกลงมาในพื้นที่ของระนองนะรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆนี่นะเมื่อสักครู่นี้ก็ยังตกอยู่นะครับเนาะหลังจากที่มีแสงแดดผ่านเข้ามาในระนอง2-3วันนะครับเนาะวันนี้ก็เริ่มมีฝนตกลงมาแล้วเนื่องจากว่าตรงเป๊ะเลยกับการพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะว่าจะมีฝนฟ้าคะนองตกลงมาในพื้นที่ระนองในช่วงค่ำวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาละกันนะครับบอกว่านะครับให้ระวังที่ฝนตกหนักนะครับถึงหนักน้ำมากบริเวณประเทศไทยโดยจะมีผลกระทบช่วงระหว่างวันที่6-9 สิงหาคมนี้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับในส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะครับและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับในส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเช่นเดียวกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับอย่าลืมละกันนะ 6-9 สิงหาคมนี้ยังคงมีฝนตกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับดังนั้นขอให้ท่านผู้ฟังนะครับติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดละกันนะครับหรือสอบถามได้ที่สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็มีฝนตกลงมาแล้วนะครับในระนองนะยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมีข่าวสารมีโซเชียลมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะบางเพจอะไรที่อยู่ในกลุ่มของพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆนะในระนองก็มีเยอะแยะเลยนะสมมติว่าค่ำวันนี้จะมีเมฆฝนเข้ามาในพื้นที่ก็จะมีละลงมาแล้วว่าอีกประมาณกี่ชั่วโมงพายุฝนกำลังจะเข้าพื้นที่อำเภอไหนของระนองนะก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีแล้วก็เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะให้ระวังนู่นระวังนี่ระวังนั่นนะครับนี่แหละนะครับเป็นข้อดีของการใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันต่อวันนี้วันอังคารนะครับแน่นอนวันอังคารหลายท่านที่ท่านผู้ฟังที่เป็น FC น่าจะจำได้วันนี้ก็เป็นวันที่จะเปิดเพลงเพื่อชีวิตนั่นเองนะเริ่มต้นไปดอกไม้ให้คุณนะครับผมเพลงเก่าๆของคาราวานนะใครชื่นชมศิลปินเพื่อชีวิตท่านไหนก็อย่าลืมโทรศัพท์กริ้งกลางเข้ามาได้เลยนะครับ0778808883นะครับไปรับฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันด้วยปลายนิ้วโลกออนไลน์มอบความสะดวกสบายให้เราอย่างมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ทุกเมื่อรู้ไหมว่าแค่กดแชร์ข่าวปลอมโพสต์ล้อเลียนหรือตัดต่อภาพคนอื่นขำๆก็อาจทำให้คุณก้าวขาเข้าคุกโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเจาะลึกกับพรบ.คอมพิวเตอร์กฎหมายใกล้ตัวที่คนทุกคนต้องรู้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันว่าต้องเล่นโซเชียลอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงคุกและหากตกเป็นเหยื่อต้องทำอย่างไรกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับความผิดคอมพิวเตอร์หรือพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมและป้องกันการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความเสียหายที่หากเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องความผิดที่พบได้บ่อยเช่นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์การเผยแพร่ข่าวปลอมการหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์การปลอมบัญชีผู้อื่นหรือการนำภาพบุคคลอื่นไปตัดแปลงจนทำให้เกิดความอับอายหรือเสียชื่อเสียงตัวอย่างที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันได้แก่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการโพสต์ข้อมูลชวนลงทุนที่เป็นเท็จการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือการนำรูปภาพบุคคลอื่นไปทำเป็นภาพล้อเลียนในทางที่เสียหายซึ่งการกระทำเหล่านี้หากเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้ประชาชนควรระมัดระวังการกดแชร์ข้อมูลต่างๆเพราะแม้จะไม่ได้เป็นผู้สร้างข้อมูลแต่หากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและมีความรับผิดตามกฎหมายได้เช่นกันนะครับจึงขอฝากให้ประชาชนใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสตินะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนแชร์และไม่ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อร่วมกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับ
2: จังหวัดระนองเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภายใต้แนวคิดนั่งรถสองแถวไม้ล่องแพหงยางกลางสายน้ำกำพวนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งการท่องเที่ยวครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการเดินทางด้วยรถสองแถวไม้ซอฟต์พาวเวอร์พื้นถิ่นที่ยังคงมีลมหายใจและเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่คู่เมืองระนองมาอย่างยาวนานก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญเพื่อสัมผัสกิจกรรมล่องแพห่วงยางท่ามกลางธรรมชาติอนุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชนทั้งนี้จังหวัดระนองมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการล่องแพห่วงยางที่กำพวนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนเสน่ห์ของชุมชนได้อย่างชัดเจนเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่พร้อมทั้งช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับประชาชนจึงขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติความอบอุ่นของผู้คนและวิถีชีวิตชาวกำพวนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่สายน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดทำให้การล่องแพห่วงยางเต็มไปด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นและได้ชื่นชมความงดงามของพื้นป่าตลอดสองฝั่งลำน้ำระนองจึงไม่ใช่เพียงเมืองแห่งสายฝนหากยังเป็นเมืองแห่งประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาค้นพบความงดงามของธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมผ่านไปแล้วนะครับสำหรับครึ่งรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะนะครับเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แล้วกันนะครับเนาะใครที่อยากเห็นภาพบรรยากาศนะครับการล่องห่วงยาง เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือนั่งรถไปแล้วก็ไปปล่อยที่ตามลำน้ำแล้วก็ใส่ห่วงยางแล้วก็ล่องไปล่องแพห่วงยางแล้วขนาดแบบอะไรประมาณนี้เนาะในหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็มักจะนิยมนะครับมีเขาเรียกว่ากิจกรรมทางน้ำแบบนี้เนื่องจากว่ามันได้ปล่อยตัวไปตามอิสระของแรงน้ำนั่นเองนะแต่ต้องใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบหินหรือว่าโขดหินอะไรต่างๆเพื่อความปลอดภัยแล้วกันเนาะที่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองของเราก็มีนะครับเนาะใครที่อยากไปเที่ยวช่วงนี้ฝนตกอยู่ด้วยนะก็น้ำน่าจะเยอะเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับยังไงก็ไปดูความสวยงามได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับผมระนองก็มีคลองให้เราล่องแพได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับวันนี้นะครับมีผู้ตรวจราชการนะครับของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ลงพื้นที่มาที่จังหวัดระนองนะครับท่านนี้ก็เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นภารกิจสำคัญของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เรารู้จักกันในชื่อย่อคือปภ.นั่นเองนะครับทางนี้ก็เน้นย้ำการยกระดับระบบเตือนภัยให้มีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจระบบแจ้งเตือนผ่านเซิร์ฟบอร์ดแคสต์แก่ผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะว่าระนองเราเนี่ยโหมีฝนตกหนักตลอดทุกทั้งปีเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นจังหวัดที่ฝนตกมากที่สุดแห่งหนึ่งของในประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับเนาะแต่ก็ปัญหาน้ำท่วมยังมีไม่หนักหนาเท่าไหร่นะตกหนักก็จริงแต่น้ำท่วมขังไม่กี่ชั่วโมงก็ระบายลงไปแล้วนะครับทางนี้นะครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือนางสุภาพรนะครับจากมานนท์ก็ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและก็อำเภอกระเปอเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยตรวจเครื่องสูบน้ำระบบกล้องวงจรปิด CCTV แบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ตรวจสอบหอเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังมอบแนวทางการดำเนินงานแก่สำนักงานปภ.จังหวัดระนองโดยเน้นย้ำนะครับสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกการขับเคลื่อนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานนะครับรวมถึงผลักดันการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ตรวจนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่เป็นเนืองๆเลยนะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือก็ถือว่าเป็นการเตรียมภัยป้องกันได้ดีที่สุดละกันโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังอยู่กันเป็นเพื่อนยามดึกแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับขอบอกข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็คือเหล่ากาชาดจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนสิงหาคมนะครับที่หน่วยเคลื่อนที่ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้นะครับวันนี้มีไปแล้วนะที่หอประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอเมืองระนองวันที่7แล้วกันนะครับเริ่มต้นวันที่7สิงหาคมที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอันดามันกรุ๊ปออโต้เซลแอนด์เซอร์วิสจังหวัดระนองนะครับวันที่10สิงหาคมที่แมคโคร13สิงหาคมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาที่กำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะครับ18สิงหาคมที่หอประชุมเทศบาลตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีและปิดท้าย28สิงหาคมที่เทศบาลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับผมอย่าลืมแล้วกันนะใครที่นะครับรับฟังไม่ทันก็มาดูที่ด้านที่ได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับให้เรียกเท่ากับให้ชีวิตเลยนะครับผมอย่าลืมแล้วกันพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะและมาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมและทีมงานสวทรนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่และเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างยืนยันข้อมูลไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเซิร์ฟสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่าเบื้องต้นพบร่องรอยและเบาะแสของการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุพร้อมตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลกรมการขนส่งทางบกได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และเร่งจัดทำแผนป้องกันในอนาคตโดยยืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมสำคัญได้พร้อมเตือนผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่ออาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าคดีสแกมเมอร์เชื่อมโยงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินเพิ่มเป็น33ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลสอบสวน
7: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการตรวจสอบโดยระบุว่าจากการสืบสวนพบข้อมูลเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์พร้อมเตรียมเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน2สัปดาห์นี้นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRSGlobals ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในการขยายผลคดีโดยขณะนี้ ยังไม่สามารถสรุปสำนวนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนกรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อิหร่านยกเลิกแผนการโจมตียูเครนแล้วหลังยูเครนขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีเรืออิหร่านสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารอาวุโสของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านได้เตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนอย่างน้อย3จุดเพื่อตอบโต้จากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่แผนการดังกล่าวถูกยกเลิกหลังอิหร่านได้รับคำขอโทษจากยูเครนด้านในอันรีซีบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนสนทนาทางโทรศัพท์อย่างตรงไปตรงมากับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำของยูเครนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเท่านั้นและไม่มีเจตนาที่จะโจมตีเรือของพลเรือนหรือโจมตีประชาชน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานเป็นการบรรเลงนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทราภรณ์จาก

เพลงจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์3เพลงจบไปแล้วนะคะท่านต่อไปคือสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อสุนทรสนานค่ะท่านบันทึกเพลงเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันต่อด้วยด้วยรักจริงรอสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่3ถอนสมอทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริง

พลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์ผ่านไปแล้ว3เพลงคือใครจะรักเธอจริงด้วยรักจริงรอและที่เพิ่งจบก็คือถอนสมอสำหรับคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติก็เลือกมา3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยบัวกลางบึงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่2คำรำพันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทสุนทรจามรนะคะและเพลงที่3ดอกราตรีสำราญกาลยานมิตรแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐค่ะ

คราวนี้เป็นนักร้องหญิง3ท่านเริ่มโดยคุณจุรีโอสิริค่ะเพลงละครชีวิตบันทึกเสียงเมื่อปี2492ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะคุณจันทนาโอบายวาทจะต่อด้วยเพลงดาวเด่นฟ้าและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงใต้ร่มใส2เพลงหลังนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือ3เพลงจาก3นักร้องหญิงนะคะคราวนี้เป็นคุณวินัยจุลบุษปะเพลงแรกคือธาตุชีวิตครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศค่ะดอกไม้ในฝันครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจพร้อมย้ำหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาด
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาเกิดทองหรือป๋องผู้ต้องหาเคยเป็นสายลับของตำรวจโดยได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลดังกล่าวก่ออาชญากรรมหรือจ้างวานกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแม้พ้นจากราชการแล้วก็ตามพร้อมมอบหมายให้ตำรวจรับคำร้องทุกข์จากพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังขณะเดียวกันยืนยันว่าการใช้สายลับเป็นแนวปฏิบัติในการสืบสวนคดีแต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่านายธนาเกิดทองเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสายลับของหน่วยงานใดพร้อมเดินหน้าทบทวนหลักเกณฑ์การใช้สายลับให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นส่วนกรณีกระแสข่าวการลบประวัติอาชญากรรมแลกค่าตอบแทนยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระบบที่มีการควบคุมตามกฎหมายและการลบข้อมูลทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งศาลเท่านั้นดนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งข้อสังเกตเอกสารกำหนดราคากลางบางโครงการไม่ชัดเจนขอหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใส
6: นาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570พร้อมคณะอนุกรรมาธิการด้านครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียนแถลงผลการตรวจสอบคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆโดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบการกำหนดราคากลางของบางโครงการที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องหรือขาดรายละเอียดสำคัญโดยเห็นว่าบางโครงการใช้เอกสารเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงและบางบริษัทมีข้อมูลรายได้ไม่สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่เสนอราคานอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของเอกสารประกอบคำของงบประมาณในโครงการปรับปรุงระบบอัคคีภัยใน77จังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวงเงิน129ล้านบาทจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ยังเสนอให้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและร่วมตรวจสอบกระบวนการพิจารณางบประมาณได้มากขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐชวิษาประทุมมารายงาน
4: กรมการจัดหางานเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานนวดในญี่ปุ่นย้ำไม่มีการเปิดรับอย่างถูกกฎหมายเสี่ยงถูกหลอกและถูกดำเนินคดี
7: กรมการจัดหางานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถจัดหางานนวดในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมายโดยยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานนวดในญี่ปุ่นเนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดให้อาชีพพนักงานนวดเป็นอาชีพที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้การโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลเท็จและมีเจตนาหลอกลวงเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครกรมการจัดหางานระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นแล้วลักลอบทำงานนวดจะมีความผิดตามกฎหมายอาจถูกจับกุมดำเนินคดีส่งกลับประเทศไทยและถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศในอนาคตจึงขอให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานสายด่วน1506-2หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.thและ www.doe.go.th/ipd นิตยาคุณสิมรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สำหรับชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่4สิงหาคม2569ทูตชายคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่นั้นเราจะเริ่มได้เพลงทางสร้างชาติคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องคำร้องเป็นของสุกรหัตซึ่งเป็นนามแฝงของจมืดมานิตนเรศนะคะทำนองโดยครูนาถถาวรบุตร

ที่จบไปนั่นคือเพลงทางสร้างชาติผลงานของสุกรหัตและครูนาถถาวรบุตรค่ะคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องต่อด้วยเพลงนครราชสีมาโดยคุณอัมพรชัดกุลและคุณสวงเชยประทุมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479

ต่อไปเริ่มด้วยเพลงหัวใจร้องไห้โดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงแก้กันค่ะคือเพลงหัวใจเรียกร้องโดยคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพหัวใจร้อยรัก

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่เกี่ยวกับหัวใจค่ะคือหัวใจร้อยรักที่เพิ่งจบไปนะคะก่อนหน้านั้นก็หัวใจเรียกร้องและหัวใจร้องไห้ท่านผู้ฟังคะในการประกวดการขับร้องเพลงครั้งที่2ปี2492ซึ่งจัดโดยกรมโฆษณาการนั้นก็จะมีข้อกำหนดว่าในการประกวดรอบสุดท้ายผู้เข้ารอบนอกจากร้องเพลงที่กำหนดให้2เพลงแล้วจะต้องเลือกเพลงที่แต่ละท่านถนัดมาคนละเพลงด้วยสำหรับคุณบุญชั่วฮิรัญสุนทร นั้นท่านเลือกเพลงโลมอนงค่ะผลงานของพิมพาวันและเฟื่องฟ้ามาขับร้องนะคะคุณทัศนัยชอุ่มงามที่ชนะเลิศฝ่ายหญิงก็เลือกเพลงดอกบัวซึ่งเป็นผลงานของสนิทสอมาขับร้องอีกท่านหนึ่งที่ดิฉันทราบก็คือคุณธิดารัตน์พิมพ์สายซึ่งได้ที่2สำหรับนักร้องฝ่ายหญิงนะคะต่อจากคุณทัศนัยค่ะโดยคณะพันตรีศิลปะเป็นผู้ส่งคุณธิดารัตน์ก็เลือกเพลงห่วงรักเหวลึกมาขับร้องฟัง3เพลงเลยนะคะเริ่มด้วยโลมอนง

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่นักร้องซึ่งประกวดการขับร้องในปี2492คือคุณบุญช่วยคุณทัศนัยชอุ่มงามซึ่งได้ที่หนึ่งของฝ่ายหญิงและคุณธิดารัตน์พิมพ์สายซึ่งได้ที่สองของฝ่ายหญิงเราได้ฟังกันไปแล้วนะคะคราวนี้ฟังคุณพรทิพย์คีตเสวีหรือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงชื่อชมจันทร์ต่อด้วยคุณณรงค์ธนวังน้อยเพลงสูงสุดสอยผลงานของคณะจารุกนกและสิ้นสวาทเป็นเพลงที่คุณแน่งน้อยสงวนรักขับร้องคนแรกเลยค่ะเป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทย

ฟังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะศรีไทยกาละครของคุณเทิงสติเฟื่องค่ะเพลงตัณหาโดยคุณลินจงบุญนครินทร์และเรือมนุษย์คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องกับคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐนะคะ

อีกเพลงหนึ่งที่คุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะศรีไทยการละครก็คือเพลงรางวัลชีวิตคุณชัชดาพรรักษณเวศขับร้องคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์วสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธเรามาทำสมาธิทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งก่อนท่านผู้ฟังแล้วเราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อธรรมะที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ดังนั้นเราจึงจะนำเอาการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติมาเป็นการภาวนาในวันนี้เริ่มจากการที่ท่านฟังมานึกถึงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงทั้งสามคำนี้ไว้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกเป็นเสียงการที่เรานึกเป็นเสียงจะทำให้เสียงในหัวมันเบาบางลงคนเรามันจะฟุ้งซ่านได้สองทางท่านผู้ฟังไม่เสียงก็ภาพเสียงนี่ถ้าเราตามไปคิดนึกไปฟุ้งซ่านไปเป็นวิปลาสเสียงได้ภาพถ้าเราเห็นแสงเห็นสีเราตามไปคิดตามไปฟุ้งซ่านไปเป็นวิปลาสภาพได้จะป้องกันไม่ให้วิปลาสเสียงก็เอาเสียงนั่นแหละมาใช้พุทโธธัมโมสังโฆภาพเราทำยังไงนึกถึงพระพุทธรูปเลยพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านึกภาพขึ้นมาบางคนนึกเป็นแสงสีขาวๆนวลๆบางคนนึกเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นลักษณะของเจดีย์หรือเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในปางสิหสยาปางนั่งรูปใดๆเอาสิ่งนั้นมาเป็นรูปส่วนพระธรรมก็นึกถึงกงล้อเป็นจักรแห่งธรรมคือธรรมจักรที่หมุนอยู่วิ่งไปอยู่ปรับไปอยู่มีกงล้อ8กงล้อแล้วก็หมุนไปบทขยี้กิเลสไปตามทางที่ดำเนินไปนั้นด้วยพระสงฆ์เราก็นึกถึงคนโกนผมห่มเหลืองมีจำนวนมากไม่ใช่หนึ่งเดียวเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะใช้เป็นรูปปั้นของสาวกในสมัยพุทธกาลเวลาเรามองไปทางพระพุทธรูปจะมีสองรูปซ้ายขวาอยู่ด้วยนั่นคือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ซ้ายขวาประกบติดอยู่กับพระพุทธเจ้าตัวเล็กลงกว่าหน่อยนั่นคือรูปหรือบางคนจะนึกถึงรูปครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเราเอาพุทโธธัมโมสังโฆมาเป็นรูปมาเป็นเสียงในการที่ใช้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่นะที่ตรงนี้เอามาตั้งไว้การตั้งขึ้นของจิตจากการที่เรามานึกถึงระลึกถึงพุทโธเขาเรียกว่าพุทธานุสติการที่เรามาสามารถตั้งจิตด้วยการมานึกถึงพระธรรมเป็นเสียงธรรมโมหรือเป็นรูปกงจักรที่มี8ซี่นั่นก็เรียกว่าธรรมานุสติการที่เรามานึกถึงสังฆคุณคุณของพระสงฆ์ด้วยการที่มานึกคำว่าสังโฆสังโฆหรือมานึกถึงครูบาอาจารย์พระรูปใดสาวกคนไหนหรือผู้นำคนไหนที่มีความรู้ความสามารถก็เรียกว่าเป็นสังขานุสติพุทโธธัมโมสังโฆฟังไว้ท่านผู้ฟังคิดเอาไว้การระลึกถึงนั้นคิดถึงคำพูดนั้นคิดถึงภาพนั้น ความระลึกได้นั่นคือสติภาพเสียงที่เราดึงนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ภาพผู้ที่เข้าไปรู้เสียงนั่นคือจิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งภาพเสียงเหล่านั้นใดๆก็อีกอย่างหนึ่งสติก็อีกอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังแต่สามอย่างนั้นให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่เรียกว่าพุทโธคือท่านมีความรู้ความตื่นความเบิกบานมีพระคุณคุณสมบัติหลายอย่างจะมีความกรุณาในการบอกสอนธรรมะเอาไว้นั่นคือธรรมโมคุณของพระธรรมนั้นคือรู้แล้วเป็นประโยชน์ในการชำระกิเลสเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตนเองทำได้แล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยสามารถทำสามารถปฏิบัติได้จริงๆเห็นผลได้จริงๆนั่นคือพระธรรมส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วมีจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นเห็นตามพระพุทธเจ้าได้ไม่มีราคะโทสะโมหะก็เรียกว่าสงฆ์แปลว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากำจัดกิเลสในภายในของตนออกได้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์มีพระวิสุทธิคุณตามพระพุทธเจ้าไปในความดีตรงนี้ต้องฟังเราไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาคอนเฟิร์มนะว่าคุณต้องยกย่องฉันนะคุณต้องให้เงินฉันนะคุณต้องแบบว่าเขียนจดหมายตอบมาดีๆนะฉันถึงจะเรียกว่าได้เป็นอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวเลยท่านผู้ฟังความที่เรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ความดีอยู่ที่ตัวเราท่านบันความดีอยู่ที่ตัวเราเราไม่ต้องให้คนอื่นมาการันตีว่าคุณดีจริงๆไม่เกี่ยวเลยเขาจะการันตีให้จะยืนยันรับรองไม่เกี่ยวเพราะว่านั่นเป็นการกระทำของเขาการกระทำของเขาแต่เขาบูชาคนดีเขาก็ต้องได้ดีการกระทำดีของเขานั่นคือบุญคือกรรมความปรารถนาดีของเขาแต่ตัวเราที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องให้คนอื่นมายืนยันนั่งยันผู้ฟังเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเอาไว้ให้ดีแล้วรักษาจิตที่มีสติมีสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบเป็นมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวข้องกับที่เราเพิ่งปฏิบัติมาท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำทุกวันพุธที่เราจะทำการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาใจของเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันหรือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงเพื่อให้จิตของเรานั้นประกอบด้วยพื้นฐานคือความสงบต่อยอดเป็นปัญญาให้ถึงการบรรลุธรรมได้ในหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้คือเรื่องที่เราเพิ่งปฏิบัติมานั่นเองเรื่องของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆเวลาที่เราไปงานวัดที่ไหนเนี่ยทุกครั้งเลยเขาก็จะสมาทานศีลโดยก่อนสมาทานศีลพระสงฆ์ก็จะกล่าวนำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพวกญาติโยมทั้งหลายก็ว่าตามพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังไปอย่างนี้รอบที่หนึ่งเอาสามรอบนะท่านผู้ฟังทุติยมปิตติยมปิสามรอบ9ครั้งเท ที่ว่าให้ถึงสรณะสรณะนั้นเราอยากจะนำเรื่องของพุทโธธโมสังโฆนี่แหละท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะถึงเป็นสรณะนั้นยังไงซึ่งนี้เป็นบทเรียนที่พระภิกษุผู้บวชใหม่ในพรรษาทุกคนท่านผู้ฟังคือพระทุกรูปแล้วล่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะในพรรษานะจะบวช15วันหรือกี่วันก็ตามอุปชาเนี่ยจะต้องสอนเรื่องนี้พุทโธธัมโมสังโฆที่ว่าเราถึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยอะไรยังไงสื่อนี้รวมถึงญาติโยมที่สมาทานศีล5สมาทานศีล8ก็เหมือนกันนะพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งนัยยะเหล่านี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็เคยนำมาอธิบายหลายครั้งอยู่แล้วแต่ว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเยอะมากท่านผู้ฟังถ้าจะพูดให้หมดมันไม่ได้แล้วมันเยอะจริงๆเหมือนน้ำในมหาสมุทรจะวัดว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยมันไม่ได้ประมาณนั้นแต่ว่าพอจะมาพูดย่อๆให้เข้าใจกันได้ในนัยยะที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินก็คืออย่างที่บทสวดเราได้ยินเป็นประจำนั่นคืออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นมีต่อไปอีกสวากขาโตภควตาธโมเป็นต้นของแปดพระธรรมแล้วก็ยังมีสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นต้นของฝ่ายประสงค์ในบทสวดอิติปิโสนั่นแหละที่ทุกคนก็น่าจะสวดได้นั่นคือที่เป็นพุทธพจน์ในยะหนึ่งที่ท่านอธิบายเอาไว้กับเจ้าสากยะชื่อมหานามะแล้วก็ยังอีกหลายๆวาระส่วนในวันนี้จะนำเสนอนัยยะอื่นๆผู้ฟังที่เป็นคำอธิบายของส่วนคัมภีร์พุทธวงศ์เรื่องของพระพุทธวันนี้จะไม่ได้พูดเรื่องความที่เป็นธรรมะควรนำมาพิสูจน์รู้ได้เฉพาะตนอันนั้นเราว่ากันไปแล้วแต่จะพูดนัยยะอื่นส่วนพระสงฆ์ก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนกุชุปฏิปันโนยะยะปฏิปันโนนานใหม่จะพูดถึงเรื่องของอริยบุคคล4ขั้นแต่ละขั้นละขั้นเป็นยังไงนี่เป็นหัวข้อก่อนนะท่านผู้ฟังนะคือจะไม่ได้พูดถึงพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสไม่ได้พูดถึงธรรมคุณ6ในบทอิติปิโสไม่ได้พูดถึงสังฆคุณ9ในบทอิติปิโสแต่จะพูดในยะอื่นอย่างที่เกริ่นมาแล้วเรามาเจาะในรายละเอียดกันท่านผู้ฟังเอาพุทโธก่อนพุทโธในที่นี้เราไม่ได้เอาพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสแต่เอาพุทธคุณ3ที่มีปรากฏอยู่ในคาถาธรรมะต่างๆนั่นคือคุณในข้อปัญญาคุณวิสุทธิคุณและกรุณาคุณปัญญาคุณคืออะไรก็คือคุณคือปัญญาคือคุณสมบัติของการที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดจนกระทั่งตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมามีปัญญาในระดับสัมมาสัมพุทโธจะมีปัญญายอดเป็นเหมือนมงกุฎเพชรนั้นจะต้องมีฐานถ้าฐานไม่มั่นคงความเลยแบบอยู่ได้ไม่นานยกปุ๊บแล้วก็หลุดแต่ฐานของพระปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือว่าสัมมาสัมพุทธญาณนั้นมีพื้นคือจรณะทั้งหลายจรณะก็คือข้อปฏิบัติที่จะให้มีปัญญาได้แก่สมาธินั่นเองถ้ามีสมาธิในระดับฌานทั้งหลาย1 2 3 4ในระดับอรูปทั้งหลาย5 6 7 8จนถึงในระดับสัญญาเวทยิตายุโรธสามารถเข้าสามารถออกได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญจะอยู่กำหนดเวลาเท่าไหร่ก็ได้สมาธิของท่านมีพลังมากกว่าจะมาเป็นสมาธิได้ศีลนี่ต้องเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงศีลระดับของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่แค่ศีล8นะมันไม่ใช่แค่ศีล227นะแต่มันเป็นระดับศีล3กองที่เราเรียกว่ามหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลศีลทั้ง3กองเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่แบบโอ้ละเอียดละออของพระพุทธเจ้านี่ทั้งส่วนที่เป็นการเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทั้งส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์หมายถึงข้อปฏิบัติเล็กๆน้อย ที่ว่าไม่ได้จะเสียหายอะไรหรอกถ้าไม่ได้ทำแต่ว่ามันดีเช่นการเคี้ยวข้าวของท่านนี่ต้องละเอียดทุกเม็ดไม่มีเม็ดไหนที่ไม่ได้รับการบดด้วยฟันแล้วกลืนเข้าไปทุกเม็ดนี่คลุกเคล้าเดี๋ยวเคี้ยวข้างซ้ายเดี๋ยวเคี้ยวข้างขวาหมุนวนโดยราบเรียบร้อยแล้วจึงค่อยกลืนเข้าไปเป็นมีข้อปฏิบัติอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านะจากพื้นฐานคือเรื่องของศีลแล้วก็บารมีทั้ง10ทัศน์3รอบทั้งในขั้นอุกฤษแล้วก็ขั้นปรมัตถ์ในแต่ละบารมี10ขั้นเป็นพื้นฐานรวมกันมาศีลบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีต่างๆรวมกันมาให้ศีลมีพลังให้สมาธิมีพลังจนกระทั่งยอดสุดๆก็จะพูดเอาคำเดียวเลยนั่นคือพระปัญญาคุณปัญญาทำอะไรตัดกิเลสดิตัดกิเลสเพลิงทุกข์ออกได้อย่างสิ้นเชิงกิเลสคือราคะโทสะโมหะไม่มีรวมถึงวาสนาต่างๆได้ๆพฤติกรรมที่เป็นแพทเทิร์นในชีวิตเคยทำมาไม่มีตัดขาดออกได้หมดจดถ้าจะมาเปรียบเทียบกับสาวกกรณีของท่านเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยตัดกิเลสได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าไม่ได้สามารถละวาสนาหมายถึงความเคยชินบางอย่างบางประการทำให้ท่านยังมีพฤติกรรมที่แบบเดินไปเหมือนกับกระโดดไปอย่างเงี้ยนะเป็นความเคยชินของท่านเนี่ยยังละไม่ได้ท่านพระสารีบุตรแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ยังมีปัญญาที่จะสามารถตัดวาสนาเหล่านี้ให้ขาดหมดจดได้ไม่ใช่แค่ปัญญาในการตัดกิเลสตัมบูฟังปัญญาในการรู้เห็นสิ่งต่างๆนี่ตั้งแต่เต็มพร้อมเต็มที่รู้อดีตรู้อนาคตรู้พฤติกรรมคนรู้ความอ่อนแก่ของอินทรีย์ทั้งหลายอันนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าด้วยท่านไหนที่มีความรู้ความสามารถมีปัญญาอิทธิต่างๆนั้นเช่นกรณีของพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธท่านพระสารีบุตรมีปัญญาเข้าใจท่านพระมหากัจจายนะมีปัญญาในการอธิบายขยายความหมดนั่นรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าครับแล้วท่านยังมีเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยอย่างเช่นปัญญาในการรู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะหรือความละเอียดของปัญญานั้นความรอบครอบความชัดเจนความกว้างขวางก็ไม่เหมือนกันสมมติจะรู้อดีตใช่ไหมถ้าสาวกนี่ก็จะรู้ได้ถึงระดับหนึ่งไม่สุดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปจนสุดสุดสุดของสุดสุดก็จึงยังไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันยังไม่สุดเพราะมันเป็นวงกลมหมุนไปวนรอบท่านก็รู้มาได้ไกลกว่านั้นอีกทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่คือพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากด้วยพระปัญญาคุณในข้อที่หนึ่งนี้ทำให้ตัวท่านเนี่ยมีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิเลสบริสุทธิ์จากความเศร้าหมองทุกประการมีปัญญาใช่ไหมเพราะมีศีลมีสมาธิเป็นพื้นฐานมาตัดกิเลสตึ้มเนี่ยโอ้โหความบริสุทธิ์มีได้ที่จิตนี้ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีความเศร้าหมองคือบางคนจะคิดว่าความบริสุทธิ์นี่มีที่กายนะคุณต้องอาบน้ำบ่อยๆคุณต้องกินอาหารที่มันไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์คุณต้องกินเจ

สมมติมีคนโทรมาหาเราใช่ไหมเออคุณสมชายคุณได้รางวัลอันนี้นะไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เปล่าวะพวกมิจจี้มิจฉาชีพจะมาสแกมหลอกลวงเราหรือเปล่าเนี่ยว่าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ชวนไปนั่นนี่ชวนทำอันนั้นอันนี้ชวนลงทุนบ้างชวนหาเงินบ้างชวนไปชวนไปเนี่ยเฮ้ยมันมีวาระซ่อนแฝงเปล่าวะหรือมันมีเจตนาไงนะคืออันนี้เราต้องระวังนะระวังเพราะอะไรคือเพราะมันอยู่ที่คนชวนนะเขาต้องการอะไรถ้าคนชวนเขายังมีราคะโทสะโมหะอยู่เขาก็จะชวนไปหาสิ่งที่มีราคะโทสะโมหะนั่นแหละคุณผู้ฟังฟังให้ดีครั้งหนึ่งนะถ้าคนที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเขาชวนเนี่ยเขาก็จะชวนเขาก็จะชักจูงเขาก็จะบอกสอนเขาก็จะชี้แนวไปในทางที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะแล้วอะไรมันอันตรายอะไรมันปลอดภัยหลังหวังโอ้ยเกิดไปทางราคะโทสะโมหะนั่นมันอันตรายไปทางไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นแหละมันปลอดภัยเอาทำไมอ่ะก็ไปทางราคะโทสะโมหะมันก็เผาดิไม่ดิทุกดิที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะราคะโทสะโมหะไม่ใช่หรือถ้าชวนกันไปแล้วยังจะมีการเพิ่มราคะโทสะโมหะไม่ได้เรื่องอะไรนั่นนะชวนไปแล้วก็นี่สิเดี๋ยวจะมีไอ้นี่เพิ่มราคาหรือเปล่าเวลาเขาชวนเขาก็ชวนด้วยราคาหรือเปล่าหรือเขาจะชวนว่าไอ้นี่ไม่ดีเลยเราต้องไปปะทั่วโกรธใช่ไหมเขาก็ชวนด้วยโทสะท่านผู้ฟังชักจูงไปชักชวนไปในแนวให้เกิดราคะโทสะและโมหะนั่นคือไปไม่ดีต่อให้ได้เงินเพิ่มเงินนั้นเศร้าหมองต่อให้สุขภาพแข็งแรงความแข็งแรงนั้นเป็นกลิ่นคาวต่อให้มีชื่อเสียงความมีชื่อเสียงนั้นเน่าเหม็นเพราะอะไรเพราะความไม่บริสุทธิ์ของอะไรของราคะโทสะโมหะในทางตรงกันข้ามดูฟังถ้ามีคนชักชวนชักจูงดึงไปหรือโน้มน้อมเราไปกล่อมกล่าวเราไปในทางที่จะลดราคะปลดเปลื้องโทสะกำจัดโมหะออกไปเนี่ยอันนั้นบริสุทธิ์นะชวนไปดีนะควรไปนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำเราไปแล้วกิเลสเราลดลงกิเลสเราลดลงทุกเราก็น้อยลงดิใช่สิที่เราไม่อยู่เศร้าใจอยู่นั่นก็เพราะราคะโทสะโมหะอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าข้างนอกรัฐบาลเขาจะทำยังไงเทคโนโลยีมาแล้วจะเป็นยังไงโลกร้อนแล้วจะเป็นยังไงแล้วสงครามอีกอะไรโอ้เอาทุกเลยใช่สิทุกเลยท่านโอ้โหสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆแบบนี้เข้าใจผิดแล้วนี่ความเข้าใจมุมมองที่ไม่ถูกเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะท่านผู้ฟังนะเป็นมุมมองที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อการกำจัดราคะโทสะโมหะเลยแต่พระพุทธเจ้ามีวิสุทธิคุณหมายถึงบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะการชักชวนชักจูงไปนั้นการกระทำนั้นข้อปฏิบัติใดๆนั้นคำสอนนั้นก็เป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นไม่พูดโดยประโยชน์ทิ้งเสียคำพูดอะไรที่มันจะไม่ได้ชักชวนไปให้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องไปในทางแนวชำระกิเลสให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานท่านไม่พูดเลยไม่พูดเลยไม่ต้องพูดถึงว่าจะพูดเพราะคิดก็ไม่คิดด้วยที่ไม่คิดได้เพราะอะไรราคะโทสะโมหะไม่มีระวังนี่คือพระวิสุทธิคุณบริสุทธิ์หมดจดจากภายนอกถึงภายในจากภายในถึงภายนอกบริสุทธิ์หมดจดจากอดีตอนาคตอยู่ที่ปัจจุบันบริสุทธิ์หมดจดทั้งชาติกำเนิดทั้งความรู้ภายในภายนอกสมบูรณ์ด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิต่างๆเพียบพร้อมนี่คือพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาคุณแล้วจึงทำให้เกิดความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็จากกิเลสนี่แหละนี่คือในประการที่สองพอตัวท่านเองมีความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองจิตใจสบายแล้วอยู่ตรงไหนก็สบายนะทุกท่านคือตัวเองแบบพ้นทุกข์แล้วจะนั่งอยู่ใต้ร่มไม้จะเหาะไปอยู่บนสวรรค์จะนั่ง

0: อยู่ริมลำธารไปบิณฑบาตมีข้าวอะไรก็กินตามนั้นบางทีก็ไม่กินมันสบายใจที่สุดแล้วทุกฝังไม่ต้องทุกข์ใดๆเลยความทุกข์ใดๆไม่มีเลยบริสุทธิ์หมดจดจริงๆด้วยเหตุนี้เราจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมสบายใจที่สุดแล้วเหมือนอย่างเวลาที่ทุกฝังขับรถไปอ่ะเราให้รถมันติดอ่ะแต่เรายังเปิดแอร์เย็นอ่ะเห็นรถข้างๆเป็นรถสองแถวเป็นรถหกล้อเป็นรถเมไม่มีแอร์นะโอ้โหแล้วคนก็อัดแน่นเต็มพื้นเลยหัวทั้งร้อนทั้งกลิ่นทั้งรถติดโอ้เราสบายเราสบายกว่าพวกนั้นเรายังมีรถขับเรายังมีแอร์เย็นๆนั่งอ่ะหรือเราเป็นข้าราชการอ่ะแล้วก็เห็นคนเขาสอบไม่ติดสอบไม่ได้เงี้ยเราก็โอ้เรายังได้แล้วเนี่ยเรายังติดแล้วเรายังมีงานทำคนนั้นก็ยังไม่มีงานทำก็ไม่มีโอกาสเราจะรู้สึกสบายใจในความที่ว่าเออฉันไม่ได้มีทุกข์เห็นบาดนั้นนะหรือคนที่มีอวัยวะครบไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้ป่วยใดๆไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาลโอ้โหนอนชมแย่เลยหายใจก็โรยรินตัดตรงนั้นผ่าตรงนี้หรืออวัยวะไม่ครบถูกตัดไปเงี้ยเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เห็นบาดนั้นเรายังดีอยู่เนี่ยนี่คือประเด็นของความที่ว่าเราสบายใจใช่ไหมคือเราไม่ได้ทุกข์แบบนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสบายใจมากๆเลยผู้ฟังตอนที่ตรัสรู้แล้วสบายใจมากๆไม่มีความทุกข์ไม่มีความสมองได้ๆเลยแบบพ้นทุกข์สุดๆแล้วอ่ะนี่คือพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณถูกไหมล่ะแต่พอมองมาทางคนที่เขายังมีความทุกข์อยู่เนี่ยคือไม่ได้เสียใจเพราะความเสียใจนี่เป็นกิเลสเนาะมันเกิดจากโมหะนะเสียใจแบบเศร้าหมองโอ้ยคนนั้นเขายังทุกข์อยู่นั่นนี่แต่ความรู้สึกเกิดขึ้นกับท่านนี่คือความกรุณาทุกฝังความกรุณาหมายถึงความปรารถนาที่ให้สรรพสัตว์เหล่านั้นใดๆนั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งความทุกข์ประเภทที่ยังไม่เห็นว่ามันจะมาหรือความทุกข์ที่อยู่เฉพาะหน้ากำลังประสบอยู่นั้นก็ตามหรือความทุกข์ชนิดที่ทนได้ยากหรือความทุกข์ชนิดที่ทนได้ง่ายก็ตามทุกข์ที่ทนได้ง่ายนี่ก็คือสุขเวทนาแหละทุกข์ที่เห็นอยู่เฉพาะหน้านี่ก็คืออาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆประสบกับปัญหาใดๆเป็นทุกขเวทนาทุกข์ที่ยังมองไม่เห็นยังมาไม่ถึงมันคือความตายความแก่บางคนอาจจะเห็นแล้วความแก่เป็นทุกข์ยังไงนะแต่ความตายยังไม่เห็นว่าตายเป็นทุกข์ยังไงทุกแบบนั้นก็จะมีโอ้เห็นแล้วมีความกรุณาจะไม่ได้เรียกว่าความสงสารนะทุกฝังเพราะว่าความสงสารความเสียใจเนี่ยเป็นอกุศลเป็นกิเลสประเภทโมหะเราเสียใจเราทุกข์ใจเรากลุ้มใจพวกนี้เป็นโมหะเกิดจากความที่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไงแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์ด้วยพระปัญญาของท่านด้วยพระวิสุทธิคุณของท่านท่านเห็นทางแก้ปัญหาไงเอาว่าความทุกข์นี่มันจะแก้ด้วยข้อนี้เพราะนั้นจึงไม่ได้เกิดความเสียอกเสียใจพิไรรำพันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มีความกรุณาด้วยความกรุณานี้ท่านผู้ฟังท่านเนี่ยจึงออกแสดงธรรมแสดงธรรมเดี๋ยวจะเคยมาพูดเรื่องธรรมคุณนะด้วยความกรุณาของท่านเนี่ยออกแสดงธรรมเนี่ยโอ้ยเดินทางนะสมัยก่อนนี่ไม่มีเครื่องบินนะท่านฟังโอ้ไม่ต้องพูดถึงรถยนต์ก็ไม่มีมีแต่รถมาส่วนใหญ่ท่านก็เดินไปมักจะเดินไปเพราะว่าเดินไปก็ค่อยๆไปวันหนึ่งไปได้12กิโล15กิโลก็ไปเดินเดินไปเหนื่อยก็นั่งพักนั่งพักตรงไหนมีใครฟังธรรมก็เทศไปปี15ปีท่านฟังทำอยู่อย่างนี้เดี๋ยวราชครุเดี๋ยวไปจำพรรษาสาวัตถีจำพรรษา3เดือนแล้วก็ออกไปราชคฤห์จากราชคฤห์แล้วก็เดี๋ยวไปกรุงปาตลีบุตรเดี๋ยวไปกรุงเวสาลีเดี๋ยวไปกรุงกบิลพัสดุ์ไปเรื่อยๆแสดงธรรม45ปีเรื่องที่พูดเนี่ยระวังคือเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่ได้มีเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยหรอกไหมแล้วบางทีก็ซ้ำๆอ่ะคนนี้ก็ถามซ้ำเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็ถามซ้ำอีกเรื่องเดิมก็ต้องพูดเหมือนเดิมก็ต้องโอ้ยถ้าเป็นข้าพเจ้านี่เบื่อก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้านี่ เต็มที่ด้วยอะไรกรุณาคุณมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาความที่ว่าเขาจะพ้นทุกข์ของประโยชน์เฉพาะหน้าของทั้งตนเองของทั้งผู้อื่นของทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์สูงสุดมันคือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละตัวท่านเองก็บริสุทธิ์มีกรุณาตัวผู้รับฟังก็มีศีลสมาธิปัญญามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมีพระกรุณาคุณเดินทางเทศบอกสอนไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทั้งที่ร่างกายก็ได้รับความบอบช้ำมาเยอะจากตอนทำทุกขกิริยาเดินทางนี้ไม่ได้สบายนะท่านผู้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันไป business class สิจะไม่ยากอะไรมันก็เหนื่อยอยู่ดีต่อให้คนขึ้น business class first class บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยได้บ้างมันก็เหนื่อยอยู่ดีท่านผู้ฟังน้อยหน่อยแค่นั้นเองยิ่งคนนั่ง economy class โอ้โดนนะโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินมันยังสบายนั่งรถเป็นไงอ่ะโตโตนั่งรถทั้งอย่างน้อยมันก็ยังนั่งรถนะเอาแล้วเดินนะโอ้ยหนักสุดวันนี้ท่านเดินนะท่านฟังต่อให้ไม่เดินนั่งเกวียนเกวียนนี่ยิ่งกระเด้งมันไม่ได้มีโชคไม่ได้มีแนบทำไมท่านไปไม่อยู่เฉยๆชิวๆก็ด้วยพระกรุณาคุณเพราะตัวเองพ้นทุกข์แล้วอยู่ตรงไหนก็ได้สบายหมดจะไม่ได้มันต้องมายุ่งวุ่นวายกับภิกษุภิกษุณีวาสโสปัสสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีคือมันวุ่นวายซึ่งท่านไม่ชอบความวุ่นวายแล้วแต่ด้วยกรุณาคุณเนี่ยทุกฝั่งเขาอดทนเอาอดทนเอาก็แบ่งเวลาละกันอะเอาเวลานี้อยู่ตรงนี้ทำเรื่องนี้เอาเวลานั้นอยู่ตรงนั้นพูดเรื่องนั้นยังก็ไปเพราะว่าบารมีที่สั่งสมมาทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นนี่คือจุดพีคตรงนี้นะบารมีที่ท่านสั่งสมมาทั้งหมดทั้งหมดปัญญาคุณวิสุทธิคุณบารมี30ทัศน์จรณะทั้งหลายรวมมาทั้งหมดเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อคนอื่นนะท่านผู้ฟังทำเพื่อคนอื่นหมายถึงว่าก็ได้เทศน์สอนแสดงธรรมแล้วก็พ้นทุกข์ไปด้วยกันนี่ไงพ้นจากความทุกข์มีความตายเป็นที่สุดอะไรทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เราเจอเนี่ยเช่นทำมาหากินฝนตกแดดออกเจ็บป่วยนั่งนี้อันนี้เรื่องจิบจ้อยไปเลยเนื่องประวัติมันก็มีนโยบายมีวิธีการทำจิตบ้างวิธีการทำกายวาจายังไงให้เราจะอยู่เหนือจากความทุกข์เล็กๆน้อยๆจิตปัญหาเหล่านี้ได้หมดครบถ้วนตลอดสายในความบริสุทธิ์มันเชื่อมมาถึงตรงจุดนี้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่เวลานั้นเป็นเวลานานจนถึงบัดนี้ 2,000 กว่าปีแล้วนี่คือพระคุณเจ้าผู้วังมีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณท่านจึงได้เทศน์บอกสอนเป็นธรรมะไว้นี่คือหัวข้อของธรรมโมพระธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคประกาศไว้อย่างดีแล้วอย่างดีแล้วที่เราเคยท่องๆกันได้เนาะในบทอิติปิโสเขาจะดูธรรมคุณ6มีสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกต่างๆเหล่านี้ไม่วันนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นเราจะพูดเรื่องพระธรรมในหัวข้อของปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกสอนเอาไว้เรียบเรียงเอาไว้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเป็นคำสอนผ่านจากการปฏิบัติของท่านแล้วกลั่นกรองออกมานี่เป็นหัวข้อให้ศึกษาได้ให้ทำความเข้าใจได้นี่คือประหยัดสวาขาตธรรมทั้งหลายระวังเป็นประหยัดรูปแบบการปฏิบัติทั้งหลายตั้งแต่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาใดๆที่ท่านสอนมานั้นคือประหยัดเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะต้องทำยังไงทีนี้พอบอกสอนสาวกแล้วสาวกเอาไปปฏิบัตินี่คือส่วนที่เป็นการปฏิบัติคือสามารถนำไปปฏิบัติได้ธรรมะเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้จริงใช้งานได้แล้วเห็นผลลงมือทำได้เป็นขั้นตอน 1,2,3,4 เป็นแนวทางการปฏิบัติ ที่เป็นแนวทางนะไปสู่การพ้นทุกข์ไปสู่ความบริสุทธิ์ไปสู่การที่จะไม่มีราคะโทสะโมหะให้มีความสุขที่ดีเป็นสุขอันเกษมไปทางนั้นปฏิบัติได้ลงมือได้นั่นคือส่วนที่เป็นการปฏิบัติเมื่อลงมือทำลงมือปฏิบัติแล้วสาวกจะได้ผลขึ้นมาผลคือปฏิเวทปฏิเวทเป็นผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะค่อยว่ากันในส่วนของสังฆคุณมีหัวข้อต่างๆเรื่องต่างๆให้ศึกษาทำความเข้าใจนั่นคือปริยัติหัวข้อต่างๆเหล่านั้นสามารถลงมือทำสามารถลงมือปฏิบัติได้นั่นคือปฏิบัติปฏิบัติแล้วให้เกิดผลออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งตามเส้นทางของธรรมะแต่ละข้อๆนั้นเส้นทางนั้นก็จะพาไปถึงนิพพานได้ผลที่ออกมานั่นคือปฏิเวทหัวข้อธรรมะต่างๆอย่างเช่นเรื่องทิศทั้ง6เรื่องสัมมชีวิตาเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันนี่คือส่วนของทางคารวะการครองเรือนอิทธิบาท4ใดๆเอายังมีเรื่องพรหมวิหาร4เรื่องอริยสัจ4อันนี้คือส่วนที่จะไปมรรคผลนิพพานละไปทางเดียวกันนะ2เรื่องนี้นี่คือส่วนปริยัติลงมือทำได้เอาลงมือทำในเรื่องทิศทั้ง6ลงมือทำในเรื่องความขยันขันแข็งสัมมชีวิตาโอ้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ปฏิเวทออกมาเป็นผลหรือคนลงมือทำปฏิบัติในเรื่องอริยสัจ4เรื่องพรหมวิหาร4เรื่องพละ5ลงมือทำแล้วโอ้ลงมือทำได้จริงสมาธิเป็นอย่างนี้ศีลเป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนี้ลงมือทำให้เห็นผลเป็นปฏิเวทขึ้นมานี่คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั้นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระศาสนาท่านบอกอันนี้ท่านตรัสไว้ในหัวข้อของโอวาทปาติโมกทำไมหัวข้อเรื่องโอวาทปาติโมกเนี่ยจึงสำคัญมาในส่วนของธรรมคุณในข้อนี้เพราะว่าตอนนั้นเป็นการประกาศศาสนาขึ้นมาใหม่ๆคือหลังจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่ต้นโพมีพระปัญญาคุณเกิดวิสุทธิคุณขึ้นแล้วมาที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายเกิดกรุณาคุณขึ้นแล้วออกมาสั่งสอนบอกสอนตอนนั้นก็มีพระอรหันต์อยู่5รูปนั่นคือที่เมืองพาราณสีป่าอิสิปัตนมฤคทายวันจากนั้นก็มีสาวกเพิ่มมาขึ้นเป็น60เป็น 1,000 เป็น 1,250 ในช่วง 2-3 เดือนแรกนั่นแหละรู้ป่ะมีสาวก 1,250 รูปแล้วก็ปฏิบัติคำสอนในไทยมันก็มีธรรมจักรกับปวัตนสูตรมีอนัตตลักขณสูตรเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่องอริยสัจ 4มีแค่นี้เออแล้วเราจะแบบไปยังไงเราจะคือตอนนี้มันก็เริ่มมีหมู่คณะมากขึ้นทั้งพันกว่ารูปแล้วแล้วอะไรยังไงคำสอนจะเป็นยังไงแต่แนวคำสอนท่านจึงวางไว้ตรงนั้นเนี่ยทุกฝั่งเป็นหลักเป็นแนวมาโดยตลอดแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็อย่างในปัจจุบันเราแบบมาสี227ข้อเดี๋ยวก็หมวดธรรมะตรงนั้นตรงนี้แต่ทั้งหมดนั้นนะบัญญัติหลังจากอันนี้นะหลังจากที่กำลังจะพูดเนี่ยคือเรื่องของโอวาทปาติโมกที่เป็นหลักการ3ประการอุดมการคือเป้าหมาย4อย่างและวิธีการแนวทางในการปฏิบัติอีก6อย่างด้วยกันแล้วท่านกล่าวว่าเป็นคาถาแยกแยะออกมาได้หลักการ3อย่างเป็นหัวใจนั่นคือการเว้นจากความชั่วทางกายวาจาใจและความชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมนั่นคือทำความดีทำความดีก็คือคุณก็มีศีลน่ะละความชั่วคุณก็อย่าผิดศีลทำความดีคุณก็สร้างประโยชน์ไม่ว่าจะช่วยเหลือสังคมก็ได้อะไรก็เป็นความดีอย่างหนึ่งหรือคุณจะปฏิบัติในเรื่องที่ทั้ง6คุณจะปฏิบัติในเรื่องอิทธิบาท4คุณจะปฏิบัติในเรื่องของการหาทรัพย์ความขยันขันแข็งสัมมาชีวิตาก็ทำไปนั่นก็เป็นกุศลแล้วอย่างที่3คือทำจิตให้ผ่องใสก็คือต้องเข้าถึงสภาวะจิตละทำกุศลนี่คือทางกายทางวาจาเข้าสู่จิตใจให้ผ่องใสนี่คือประการที่3แต่มีโพชฌงค์7มีอิทธิบาท4มีพละ5อินทรีย์5อันนี้จะทำจิตให้ผ่องใสหลักการมี3อย่างตรงนี้เป้าหมายทำไปเพื่ออะไร4ประการเพราะว่าเป้าหมายนี่หมายถึงอุดมการณ์นะท่านผู้ฟัง ว่าเราจะมีหลักการ3อย่างเนี่ยทำไมนะคือให้เกิดความอดกลั้นอดทนอดกลั้นคือขันติแต่ขันติเนี่ยเป็นอุดมการณ์ในทางพระพุทธศาสนาและความไม่เบียดเบียนความสงบพระนิพพานเป็นเป้าหมายแต่เป้าหมายในการที่จะมีคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการหลักวิธีการคือแนวทางการปฏิบัติอยู่6ประการด้วยกันคือการไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆความสำรวมในปาติโมกความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการอยู่ในที่สงัดการฝึกอบรมจิตใจ6ประการนี้เป็นวิธีการปฏิบัติอยากให้ท่านผู้ฟังมองตรงจุดนี้นะว่าถ้าเราลงมือทำ6อย่างเช่นเราก็ไม่ว่าร้ายใครสำรวมอินทรีย์มีศีลอยู่ในที่สงัดฝึกอบรมจิตใจจะเป็นวิธีการปฏิบัติใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราจะมีความสงบเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะมีความอดทนอดกลั้นมีขันติได้เพิ่มเราจะไปสู่นิพพานได้นี่คือเป้าหมายใช่ไหมซึ่งมันจะสอดคล้องกับความที่ว่าเว้นความชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสหรือมันจะไปแนวเดียวกันนะนี่คือหลักการของธรรมะที่เป็นหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยของการเริ่มประกาศศาสนาแต่ทีนี้เรื่องหลักธรรมอื่นๆมันก็มีอีกนะผู้ฟังคือหลักธรรมที่แบบเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งไม่ได้พูดในหัวข้อนี้อย่างเต็มๆนะเพราะว่านี่เป็นอีกนัยยะหนึ่งเรื่องของพระธรรมเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรื่องของโอวาทปาติโมกมาเป็นแนวในการอธิบายนี่ก็เรื่องของพระธรรมพระธรรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมานี่แหละที่เป็นประการที่3หัวข้อในวันนี้เรื่องของพระสงฆ์สงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมนั่นแหละที่เป็นปริยัตินั่นแหละเอามาปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมาไม่ใช่ทำได้แค่คนเดียวหรือบางคนเราจึงเรียกว่าสงฆ์เพราะเป็นหมู่สงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่ทุกฝั่งหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระผู้มีพระภาคเขาจึงเรียกว่าภควโตสาวกสังโฆสาวโกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังคำสอนเนาะของใครอะของพระผู้มีพระภาคคือภควาฟังเรื่องอะไรก็ฟังเรื่องปริยัติไงฟังหัวข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ฟังเสร็จแล้วไงเอามาปฏิบัติไงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นจึงเรียกว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเอาที่ฟังนั่นแหละมาทำอย่างดีทำอย่างดีก็จะเกิดผลเป็นปฏิเวทไม่ใช่แค่ว่าบางคนทำได้มีสิทธิ์จะบอกคนไม่ใช่ได้ทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนเพศนี้ชายเท่านั้นหญิงไม่ได้โอ้ไม่ใช่ทางเลือกได้ไหมเพศนั้นได้ไม่มีปัญหาจะเด็กจะผู้ใหญ่จะแก่จะหนุ่มสาวจะเป็นเด็กชายหรือผู้หญิงได้หมดเทวดายังได้เลยท่านฟังสัตว์นรกได้ไหมฟังได้แต่ปฏิบัติไม่ได้มันยากสำหรับเขาปฏิบัติได้ทำได้ฟังเท่านั้นนะขอให้ฟังฟังแล้วขอให้ทำทำแล้วจะเป็นยังไงทำเนี่ยเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มจากศรัทธาท่านฟังเพราะว่าการที่ถ้าเราเห็นคนพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะมีการไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายมีความสำรวมในปาติโมกข์รูปประมาณในการบริโภคอยู่ในที่สงัดคืออารมณ์จิตมีขันติไม่เบียดเบียนมีความสงบใจมีกุศลถึงพร้อมโอ้เราจะเกิดศรัทธาด้วยคนที่มีศรัทธาเพราะอะไรเพราะเห็นข้อปฏิบัติของเขาเห็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทของคนนั้นเห็นปฏิเวทของพระพุทธเจ้าเห็นปฏิเวทของพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ก็ออกมาเป็นผลคือขันติมีการไม่ทำร้ายมีคำกล่าวที่ดีประกอบด้วยปัญญาชักจูงไปในทางที่เป็นความบริสุทธิ์ไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดศรัทธาท่านผู้ฟังเห็นปฏิเวทของเขาทำดีออกมาเป็นผลของเขาใช่ไหมเราเกิด ศรัทธาศรัทธาเต็มเปี่ยมจนถึงว่าเอ้ยฉันอยากทำบ้างฉันอยากเป็นแบบนี้บ้างฉันอยากเป็นคนดีๆแบบนี้บ้างไอ้ความที่ว่าเออฉันอยากจะเป็นคนดีๆแบบนี้ความอยากตรงนี้ระหว่างคือศรัทธาความอยากนั้นเป็นเหตุของทุกข์ใช่ไหมมันไปติดกับอะไรนะมีปัญหาแน่นอนอ่ะเออแต่มันยังมาติดกับสิ่งดีๆไอ้ความที่มาติดกับสิ่งดีๆทำให้ปัญหานี่มันลดลงเหลือออกมาเป็นรูปของศรัทธาศรัทธาเต็มแล้วคุณไม่ใช่หยุดแค่ศรัทธาว่าเออก็ศรัทธาแล้วไงเต็มแล้วแต่งมงายเลยนะศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานี่คืองมงายนะแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วคุณลงมือทำอะไรอ่ะศีลนี่ไงข้อปฏิบัติทางกายวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นศีล5ประการคุณมีศรัทธาเต็มมีศีลเต็มเนี่ยเป็นโสดาบันนะคือผู้ที่จะไปตามกระแสแล้วนะถ้าคุณศรัทธาเต็มศีลเต็มนี่คือคุณเข้าสู่ทางแล้วนะคุณออกนอกเส้นทางอื่นๆที่จะพาไปทางอื่นๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดปกป้องปิดกันนั่นนี่หลุดไปไม่ไปแล้วนะมาทางด่วน Expressway มาทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปสู่นิพพานเท่านั้นเองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาประกอบด้วยปัญญาอยู่แล้วนะแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้งมงายแล้วมีศีลเต็มนั่นคือโสดาบันไม่ได้มีคนเดียวทุกฝั่งมี2คน3คนมีหลายคนคุณจะดูประสงค์แล้วถ้าเราทำไปปฏิบัติไปตามพระธรรมแล้วไงต่อแล้วถ้าเรายิ่งมีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยนะอันนี้พระพุทธเจ้าแบ่งให้ว่าเป็นสกทาคามีแต่คุณธรรมที่แบ่งให้นั้นคืออะไรนั่นที่เรียกว่าโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างเป็นต้นเนี่ยคือความที่เราจะมีความทุกข์น้อยลงตามลำดับเพราะเรามาตามเส้นทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐแล้วไงตามทางพระพุทธเจ้าชักชวนไปโดยศรัทธาเราไปในขั้นแรกเราเจอศีลเนี่ยศีลเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยคุณปิดประตูนรกเลยนะปิด5ประตูประตูที่จะไปสู่นรกเนี่ยมันมีหลายประตูเราปิดหมดแล้ว5ประตูยังมีอื่นๆอีกใช่ไหมยังประตูมิจฉาทิฏฐิเราก็ปิดแล้วด้วยศรัทธาประตูฆ่าสัตว์เราก็ปิดแล้วด้วยศีลเป็นต้นเราปิดประตูนรกก็คือจะไม่ไปสู่นรกแล้วความปิดตรงนี้จึงทำให้เปิดอยู่ออกแค่เหลือ7ชาติอย่างมากบุคคลแบบนี้เรียกว่าโสดาบันในเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานคุณเกิดจะมาก7ชาติแล้วยิ่งถ้าคุณมีราคะโทสะโมหะเบาบางนะเหลือ1 2ชาติเท่านั้นเองใช่ความทุกข์เราอ่ะมันน้อยลงเพราะสุดๆของทุกข์มันคือตายไงอย่างเช่นเราบอกว่าเหนื่อยจะตายหิวจะตายร้อนจะตายทุกข์จะตายมีปัญหาเจ็บจะตายมันก็จะตายจะตายทั้งหมดนะความทุกข์สุดๆเนี่ยมันจึงมาจบที่ตายแล้วนี่มันเริ่มใหม่ด้วยมันเริ่มต้องเกิดถ้าเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันต้องมีทุกข์แล้วไปจบที่ตายมันต้องจบตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดลดจำนวนความทุกข์ได้หวังก็ลดจำนวนการเกิดตรงนี้เพราะเราไม่ต้องไปตายไงแต่ต้องมีเกิดเมื่อไหร่มันก็มีตายเมื่อนั้นนะเราจะกำจัดความตายได้เราต้องลดการเกิดกำจัดความเกิดเพราะนั้นถ้ามีจำนวนชาติที่ต้องไปเกิดลดลงลดลงความทุกข์มันก็ลดลงลดลงไงถึงมีสกทาคามีขึ้นมาต่อไปจากการปฏิบัตินั้นไม่ใช่มีแค่ศีลประเส้นทางที่เป็นแนวทางเป็นปริยัติพระพุทธเจ้าวางแนวไว้ให้นั้นยังมีสมาธิด้วยถ้าสมาธิเราปฏิบัติทำไปเต็มขึ้นเต็มขึ้นเนี่ยโอ้นี่เราจะกำจัดทุกข์ได้มากขึ้นนั่นคือเป็นอนาคามีทุกฝั่งอนาคามีหมายถึงบุคคลที่มีสมาธิเต็มแล้วกำจัดกามราคะปฏิฆะในจิตใจได้คือคนที่ยังเป็นโสดาบันเนี่ยบางทีก็ยังรุ่มร้อนใจร้อนใจแบบทุกข์ใจบ้างแต่จะไม่ได้ทุกข์ที่เกิดจากการผิดศีลแต่บางทีมีเรื่องไม่น่าพอใจเนี่ยโอ้เซ็งมีอารมณ์ขึ้นลงบ้างเพราะยังมีราคะโทสะโมหะมากอยู่แต่ถ้าราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็เป็นสกทาคามีใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าสามารถในจิตใจเนี่ยเป็นสมาธิมีพลังหลับตาปุ๊บนี่สมาธิกำหนดจิตเข้าปุ๊บได้เลยเนี่ยตอนนี้คือสมาธิคุณมีพลังมีความดีแล้วเป็นอนาคามีทุกฝั่งอนาคามีนั้นความทุกข์ลดลงการเกิดเหลือแค่1ชาติเท่านั้นแล้ว1ชาตินั้นไม่ใช่เป็นชาติธรรมดาไปอยู่ใน พรหมโลกด้วยนั่นคือจะไม่เหมือนสกทาคามีหรือโสดาบันประเภทที่ว่าเกิด 1-2 ชาติก็มีนะต่อให้ชาติเดียวเนี่ยคนถือก็ยังเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแต่ว่าถ้าเป็นอนาคามีเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในชั้นพรหมเท่านั้นอยู่ในเขาเรียกว่าสุทธาวาสพรหมหรือถ้าเราทำให้เต็มได้หมดเลยศีลสมาธิปัญญาเต็มหมดเลยเนี่ยปัญญาส่วนลึกๆที่เป็นยอดสุดๆเนี่ยท่านผู้ฟังมันยังมีเรื่องของมานะเรื่องของอวิชชาความเป็นอัตตาเนี่ยมันยังมีอยู่ถ้าเรามีปัญญาเต็มกำจัดตัดตรงนั้นออกไปได้ยอดๆหมายถึงว่าลึกๆเลยนะกำจัดเอาได้หมดนี่คือเป็นอรหันต์อรหันต์จึงเป็นอริยบุคคลขั้นที่4ที่มีศีลสมาธิและปัญญาเต็มทั้งหมดสามารถกำจัดเรื่องราระจะมีทุกข์ในการเกิดชาติต่อไปเนี่ยไม่มีไม่เกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหมายความว่าความทุกข์ทั้งหมดก็จบลงตรงนี้ตรงที่บรรลุธรรมแล้วนั่นแหละเหลือเศษนิดหน่อยก็ตอนที่ชีวิตนี้มันยังอยู่เศษนิดหน่อยนี่คือ residual หมายถึงแบบว่าเศษอะไรที่มันเหลือจากการทำอะไรเราดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีเศษบ้างไอ้เศษที่เหลืออยู่เนี่ยก็อยู่ตรงเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนบรรลุธรรมที่ตายตนโพแล้วที่เหลือทั้งหมดของท่านเนี่ยมีเท่านั้นแหละที่อยู่ในชาตินั้นนั่นแหละเท่านั้นแล้วคำสอนอื่นๆก็ค่อยตามกันมาแต่ว่าคำใดๆของท่านเนี่ยจะจบลงตรงนั้นอันนี้คืออริยบุคคล4ขั้นการเรียกชื่อนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แบบนี้เพื่อให้เข้าใจถึงระดับของการปฏิบัติจริงๆคนที่เขาปฏิบัติเองเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อตรงนั้นหรอกคุณผู้ฟังอย่างคนที่บรรลุโสดาบันบรรลุสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เนี่ยมันจะไม่ได้บอกว่าอ๋ออันนี้คือโสดาบันนะถ้าคุณบรรลุโสดาบันแล้วนะอยู่ในจิตใจจะไม่ได้เรียกเป็นชื่ออย่างนั้นแต่เราจะมีคุณสมบัติเราของความที่เรามั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากเราไม่สามารถที่จะทำผิดศีล5ได้เลยอย่างเงี้ยเขาจะให้เราไปฆ่าสัตว์โอ้เราทำไม่ได้เขาให้เราประพฤติผิดในกามโอ้เราทำไม่ได้ในความที่เรารู้สึกว่าจะทำไม่ได้หรอกสิ่งนี้นั่นคือคุณเป็นโสดาบันแล้วมีคุณสมบัตินั้นแล้วหรืออนาคามีคุณมีสภาวะจิตใจที่แบบว่ามั่นคงไม่ได้ขึ้นลงแบบอารมณ์แปรปรวนตามสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จิตใจแบบคงที่ได้มากนั่นคือมีแนวโน้มสภาวะจิตที่เป็นอนาคามีได้ร้านก็ต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของความเป็นตัวตนเรื่องของอนัตตาความเข้าใจลึกซึ้งนี้แสดงออกถึงปัญญาและในการที่เราจะมาตามเส้นทางนี้การปฏิบัติให้เกิดผลแบบนี้นะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยแนวทางที่ท่านให้ไว้ในการปฏิบัติเนื้อศีลสมาธิปัญญานี่คุณทำแล้วเมื่อไรมันจะได้เหมือนแนวเรื่องเวลาท่านก็ให้ไว้ไม่เกิน7ปีนะต้องทำจริงๆนะทำจริงๆลงมือทำจริงๆบอกให้มีเมตตาก็มีเมตตาจริงบอกให้รักษาศีลนี่แบบด้วยเจตนาเต็มที่เลยเนี่ยทำจริงๆอ่ะ7ปีนะ7ปีไม่เกินเดี๋ยวก่อนนะบอกว่าให้มีศรัทธามีความมั่นใจก็มั่นใจจริงๆเลยนะทำเต็มที่ไม่ย่อหย่อนแบบมีคนขับรถปาดหน้าก็ไม่เป็นตัวที่ทำจริงๆ7ปียกไว้ก็ได้มัน7เดือนก็พอ7ปีเนี่ยไม่ต้องถึงหรอก7ปี6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีเอาเดือน7เดือนก็แล้วกันนะ7เดือนก็ได้อยู่นะถ้าคุณทำจริงๆอ่ะไม่โกรธก็ไม่โกรธจริงๆนะเมตานี่เมตตาทุกคนจริงๆนะไม่เว้นใครไว้จริงๆนะถ้าคุณทำอย่างนี้จริงๆอ่ะ7เดือนยกไว้ก็ได้6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือนเดียวเดือนเดียวอ่ะแต่ถ้าคุณทำจริงๆอ่ะเดือนเดียวยกไว้ก็ได้เอา7วันพออาทิตย์เดียว7วันพอบอกให้กำหนดจิตนึกพุทโธเงี้ยไม่มีว่าไว้ก็ได้นะให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี่กำหนดอย่างดีเลยทุกจุดในร่างกายเลยนะ7วันยกไว้ก็ได้ทุกวันพระพุทธเจ้าบอกตรัสไว้ห วัน4วัน3วัน2วัน1วันบางคนบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นทำจิตอย่างนี้อย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาบางคนบอกตอนกลางคืนรุ่งเช้าเขาก็ได้บรรลุละไม่โสดาบันก็อรหันต์ได้เพราะเขาทำเอาไปทำจริงๆเลยศรัทธานี่เขาเต็มเปี่ยมเลยการลงมือทำนี่แน่วแน่เต็มที่เลยไม่ใช่แค่เรื่องความเพียรนะแต่เรื่องสมาธิด้วยแล้วถ้าความเพียรมากเกินไปสมาธิเสื่อมอีกถ้าศรัทธามากเกินไปไม่มีปัญญากลายเป็นงมงายมีปัญญามากเกินไปศรัทธาไม่เต็มที่ไม่ได้กำลังพอกันกลายเป็นยกตนข่มท่านอีกพอเราปรับทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยอย่าไปว่าบอกตอนกลางคืนได้ตอนเช้าเลยบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีนั่งฟังกันอยู่เนี่ยบรรลุทำได้พระพุทธเจ้าเทศให้คนนั้นคนนี้ฟังปุ๊บนะที่นั่งนั่นเองบรรลุเป็นโสดาบันประจําบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าการเปลี่ยนมุมมองความเห็นเนี่ยทุกฝั่งมันเป็นอย่างนั้นไงมันสามารถที่จะปรับมุมมองได้แวบเดียวถ้าเราปรับให้มีสัมมาทิฏฐิได้เราปรับให้เรามีศีลมันเป็นเจตนาได้เราปรับความเคลือบแคลงสงสัยของเราให้เป็นความมั่นใจได้ตอนนั้นคือคุณเป็นโสดาบันเลยนะสักกายทิฏฐิคุณละได้เป็นสัมมาทิฏฐิศีลปัตตปรมาสเราละได้เป็นศีลวิจิกิจฉาเราละได้เป็นศรัทธาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่มีเป็นศรัทธาขึ้นมาแทนโสดาบันเลยนะทุกฝั่งเพราะว่าเขาจะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสได้เป็นโสดาบันขึ้นมาแล้วก็ไล่ไปไล่ไปเจ็ดวัน70นาทีเราฟังกันเนี่ยไม่ถึง70นาทีด้วยนะท่านฟังได้นะนี่คือสงฆ์อาจจะไม่ใช่ตัวเราอ่ะอาจจะเป็นคนอื่นคนอื่นเขามีถ้าคนอื่นมีทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้ที่ก็ตะกอบปฏิบัติเดียวกันต้องทำได้ที่ท่านฟังแต่ท่านฟังไม่เคยทำอนันตริยกรรมก่อนท่านผู้ฟังต้องได้คือสามารถที่จะทำได้ไม่เกินความสามารถของเราแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือพุทโธธัมโมสังโฆพุทธคุณธัมมคุณสังฆคุณอีกในยะหนึ่งนำมาให้ท่านฟังได้ฟังกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นในยะที่ไม่ใช่พุทธคุณ9ธัมมคุณ6สังฆคุณ9ตามที่เราจะได้สวดมาในบทอิติปิโสหรือใดๆแต่เป็นนัยยะหนึ่งที่มักจะมีการพูดเอาไว้อธิบายเอาไว้ในตำราคัมภีร์นำมาขยายความโดยครูบาอาจารย์ตามโอกาสต่างๆในช่วงของตาร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอาเซียน
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภายในงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทยซึ่งมีผู้นำเข้าและพันธมิตรธุรกิจในอินโดนีเซียร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมร้านอาหารไทยซีเล็ก4ร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้านปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในวันที่24สิงหาคมนี้
10: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงความพร้อมของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE 7 Match ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ7พร้อมถ่ายทอดสดการปล่อยจรวด Long March 5 Y14 ในวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งอุปกรณ์ CE7 Match จะติดตั้งบนยานโคจรเพื่อศึกษาสภาพอวกาศและตรวจวัดพายุสุริยะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศการเตือนภัยดาวเทียมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยเห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือ STEM เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมเปิดทดลองคำนวณบำนาญสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์ผู้ประกันตนมาตรา33เช็คสิทธิ์และประเมินเงินบำนาญในอนาคตได้ด้วยตนเอง
11: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณรูปแบบใหม่และสามารถประเมินจำนวนเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลปีเริ่มส่งเงินสมทบปีที่คาดว่าจะมีสิทธิ์รับบำนาญและข้อมูลค่าจ้างในแต่ละปีระบบจะคำนวณและแสดงผลเงินบำนาญตามสูตรแคร์พร้อมอธิบายหลักการคำนวณรวมถึงตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเช่นวิธีคำนวณสูตรแคร์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการประมาณเงินบำนาญเมื่อเกษียณเพื่อให้ผู้ประกันตนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สนใจสามารถทดลองคำนวณและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Care Pension นิตยาคุณสิมรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่5สิงหาคม2569วันนี้แรม7ค่ำเดือน8หลังค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้เชนันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับพี่สายชวนีสั่งช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนกลับมาพบกันในข่าวยามเช้ากันก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามเรื่องราวหลายๆเรื่อง
0: ค่ะ
1: เรื่องของข้อมูลกรมการขนส่งทางบกก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันหลายๆเรื่องราวแล้วก็ตีค้องร้องข่าวต้องบอกว่าวันนี้โอ้ข่าวคุณบุญมามาเสิร์ฟท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวในช่วงของ 6:30 นาทีแล้วก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะที่รับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นข่าวยามเช้าหรือว่าจะรับช่วงของตีค้องร้องข่าวก็ตามขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกสถานที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่จิรณีข่าวยามเช้าทักมาแล้วพี่สุภาพเมืองตาค่ะพี่นงลักษ์ก็บอกว่าทักทายทีมงานแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันทุกช่องทางกันเลยนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะมีการประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบคือแจ้งกันล่วงหน้าผลกระทบเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้6-9สิงหาคม2569นะคะซึ่งยังคงระบุว่าในส่วนของบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงนี้อย่างระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปนะคะ5 โมงเย็นของวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทางด้านของท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็นำเรียนแจ้งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะถึงในช่วงของวันพรุ่งนี้ท่านบอกได้ก็ว่าปริมาณฝนในหลายพื้นที่ก็จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนตกที่กระจายตัวได้ดีอยู่เนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงของวันที่6-9สิงหาคมนี้เพราะว่าร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในบริเวณของจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีค่ะนครนายกรวมถึงบริเวณที่เป็นพื้นที่แถบเขาใหญ่ที่รวมถึงจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตด้วยส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้มีปริมาณฝนที่ลดลงค่ะแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆก่อนในช่วงวันที่6-9สิงหาคมเมฆก็จะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีนะคะแล้วก็ทางโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบของประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ทุกภาคส่วนค่ะเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นต้นทุนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์เอลนีโญนะคะที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าก็ขอให้ติดตามประ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะช่วงเดือนสิงหาคมตามที่ท่านบอกว่าเป็นช่วงทองของภาคการเกษตรก็ให้เร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ด้วยหลายพื้นที่นะก็มีการทำภาคการเกษตรได้มีการขุดบ่อขุดไร่กันก็เรียกว่าบางบ้านเนี่ยมีหลายพื้นที่ขุดบ่อเนี่ยเป็นไร่เลยนะเพราะว่าที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางภาคของการเกษตรได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ค่ะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมปภ.ก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.เนี่ยรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ส่งเครื่องจักรกลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าไปช่วยแล้วนะคะท่านบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของไทยเราตอนนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางปภ.ได้ช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายนะคะเกิดน้ำป่าจากขุนแม่ปงและห้วยช้างลอดค่ะไหลหลากเข้าท่วมบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่2แล้วก็บริเวณ3แยกแม่เรียบแม่ปงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งเกิดน้ำท่วมค่ะเห็นในโซเชียลแล้วโอ้โหน่าเห็นใจมากนะคะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลหนองป่าก่อก่อนลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายศูนย์ปภ.เขต15นะคะของเชียงรายก็สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเข้าไป2คันเรือท้องแบนด้วย2ลำนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายส่วนที่โคราชค่ะนครราชสีมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะทำให้ระดับน้ำในลำตะคองบริเวณสะพานคลองเพนท่ามะปรางตำบลหมูสีอำเภอปากช่องเพิ่มสูงขึ้นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาก็สนับสนุนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันประจำบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่องเพื่อเตรียมรองรับการอพยพของประชาชนสกลนครนี่ก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะคะลำน้ำในลำห้วยแฝกล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านคีมแล้วก็บ้านกลางตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครและหน่วยงานในพื้นที่ก็สนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางอธิบดีปภ.ก็ยังระบุว่าตอนนี้ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากได้รับข้อมูลจากทางพื้นที่ว่ามีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินถล่มซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนปภ.จะทำการแจ้งเตือนในช่องทางต่างๆให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะมาติดตามข่าวสารเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่านบอกว่าปลื้มหนังไทยนะหนังไทยเรื่องบินล่าฝันเห็นบอกว่าติด1ใน4ของหนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลหนังเด็กปักกิ่งนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ4สิงหาคม2569ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝัน A Time to Fly ซึ่งเป็นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการคัดเลือกค่ะให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ซึ่งจัดการขึ้นค่ะระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์นะคะต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆสำหรับการเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะเป็นการสานต่อนโยบายของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่ท่านเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็จีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างของทั้งสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายค่ะให้กับทางสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ที่จะขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ของไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทุนได้สนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ก็ยังต่อยอดไปถึงสู่การแพร่หลายที่ไม่เต็มที่ค่ะโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศท่านได้บอกนะคะว่าดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยนั้นไปได้ไกลจริงๆสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์ค่ะสำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์นั้นปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนค่ะร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้ค่ะคัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมทางด้านของกีฬาที่หลากหลายประเภทค่ะทั้งภาพยนตร์คนแสดงและอิเมชั่นจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ปักกิ่งยังพาเรตซินิม่านะคะซึ่งพร้อมกิจกรรมการพูดคุยกับผู้ที่สร้างภายหลังการฉายด้วยณห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนที่สามารถติดตามผลงานของกองทุนสนับสนุนทางด้านของสื่อและสามารถแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะได้ทางด้านของ www.thaimediafund.or.th แล้วก็ Facebook ของทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็มีส่วนร่วมสำหรับเรื่องราวดีกองทุนดีๆตรงนี้นะคะที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเราต่อยอดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะพูดถึงต่างประเทศท่านนายกเองก็เพิ่งกลับจากอินโดนีเซียนะคะไปเยือนอย่างเป็นทางการปรากฏว่าเรียกว่าปิดภารกิจเยือนอินโดเร่งขยายตลาดผนึกกำลังขับเคลื่อนอาเซียนนะคะเป็นความสำเร็จในการเยือนครั้งนี้ไม่ได้วัดจากพิธีการหรือจำนวนข้อตกลงเท่านั้นแต่ว่าวัดจากตลาดใหม่ของสินค้าไทยการลงทุนและงานที่เพิ่มขึ้นโอกาสทางการศึกษาของคนรุ่นใหม่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

0: จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.หรือตำรวจไซเบอร์นั่นแหละเข้าร่วมรายงานความคืบหน้านะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นคือไปพบร่องรอยแล้วก็เบาะแสของการกระทำความผิดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงทีมไทยเสือนี่ก็จะเข้าไปประจำการที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งก็ได้เข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กรมการขนส่งทางบกก็แจ้งความแล้วพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วก็ยังได้สั่งการให้ยกระดับความปลอดภัยการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความถี่มากขึ้นนะคะรวมถึงเร่งรัดจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุในอนาคตเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีโดยด่วนซึ่งตอนนี้กรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมข้อมูลนะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นแม้จะเป็นข้อมูลจริงแต่ว่าเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานคือท่านบอกว่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมอื่นได้แล้วก็เตือนว่าใครที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: สำหรับในประเด็นเรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยถึงกรณีนี้เช่นกันนะคะกรณีที่มีข้อมูลส่วนตัวและที่สำคัญเนี่ยนะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลของรถเนี่ยนะคะที่สำคัญมีข้อมูลส่วนบุคคลของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือตรงนี้เขาบอกท่านบอกว่าถูกนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นต้นทางของข้อมูลการนำไปใช้ในทางมิชอบรวมถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงภาพด้วยสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะครับท่านก็ยืนยันค่ะว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการไม่ได้เป็นการพูดเพื่อปกป้องผู้ใดแต่เนื่องจากปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงอยากให้ประชาชนวิเคราะห์และไตร่ตรองข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบคอบส่วนประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าPDPA รวมถึงการสืบหาหน่วยงานต้นทางที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลนั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับท่านผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจสังคมก็สนใจนั่นก็คือคดีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายนะคะโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนแล้วมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า100คนค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายในวัน2วันนี้แหละโดยพบข้อบกพร่องค่ะท่านบอกว่าข้อบกพร่องที่พบเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากนะคะสำหรับแนวทางแก้ไขนั้นกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่ากระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรแล้วก็ต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งอย่างถึงที่สุดค่ะอย่างที่บอกไปว่าท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด TOR ซึ่งเอื้อประโยชน์นะคะไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบทางนี้ข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.ค่ะเพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาติดตามในประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคุณฮารุนโซโล่ตอนนี้สถาน สถานทูตก็ระบุความพร้อมที่จะส่งร่างของฮารุนโซโลกลับมายังประเทศไทยพร้อมติดตามทางด้านของผลชันสูตรและสิ่งของ

0: ให้ญาติได้นำกลับไปด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้4สิงหาคม2569ในช่วงเวลา15นาฬิกาเพจของสถานทูตที่กรุงอังการานะคะได้มีการเผยแพร่ค่ะว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะและผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งได้ร่วมการตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโลพร้อมเตรียมการขนส่งกลับมายังประเทศไทยโดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบโดยตรงแล้วซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไปอันนี้คือการขึ้นของเพจของสถานทูตณกรุงฮังการาของในประเทศจอร์เจียนะคะขณะที่พี่ชายของคุณฮารุนโซโลก็โพสต์แจ้งความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ด้วยเช่นกันโดยระบุนะคะว่าสวัสดีครับผมขออัปเดตความคืบหน้าก็คือ4สิงหาคม2569
1: ค่ะ
0: ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยดังนี้ขณะนี้กำหนดการเดินทางเป็นไปตามแผนค่ะโดยร่างของน้องจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันที่5สิงหาคม2569และมีกำหนดเดินทางถึงยังประเทศไทยในวันที่6สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนั้นจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินที่กรุงทบิลิซีนะคะเพื่อให้การดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการของจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลชันสูตรพลิกศพและการตรวจวิทยาให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุดค่ะรวมถึงประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของน้องกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วเช่นกันอันนี้คือข้อความจากเพจ Facebook นะคะของพี่ชายของคุณฮารุนโซโลซึ่งเป็นทางด้านของลูกพี่ลูกน้องกัน
1: หลายคนก็ติดตามข่าวสารกันแล้วส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะพักกันสักครู่มาฟังผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตีคอนร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่แล้วก็หลังจากนั้นกลับมาอัปเดตกันนะคะช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าก็โอ้โหมีหลายประเด็นเหมือนกันนะคะที่รออยู่เช่นกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum เพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ภารกิจของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานBusiness Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจแล้วครับว่าเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและย้ำว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนการเยือนในครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับอาเซียนในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งโดยประเทศไทยก็ยืนยันถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศไทยยังคงสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาควบคู่ไปกับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกที่ประเทศไทยสนับสนุนมาโดยตลอดและครับและก็มีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาไทยเองก็ยินดีที่การเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจที่อินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจ5ล้าน โดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยและอินโดนีเซียและสื่อมวลชนกว่า300คนด้วยกันร่วมงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักๆคือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมระบบชำระเงินพร้อมเพย์ ORISพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยเพื่อร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตอย่างเช่น EV AI และ Data Center และก็ยังเห็นอีกว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่เพียงตัวเลขการค้านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการประชุมหารือร่วมกับสกมช.สกมช.คืออะไรคือเรื่องของสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมหารือร่วมกับสกมช.นี่แหละครับเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เชิงรุกในยุค AI แล้วผลักดัน KPI ป้องกันภัยไซเบอร์ยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานรัฐทั่วประเทศไทยแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกมช.ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI agent มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำรวจช่องโหว่และโจมตีระบบสารสนเทศของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับหลังพบว่ามีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละเข้ามาใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือไทยเซิร์ชได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนเชิงรุกตรวจสอบดัชนีชี้วัดการบุกรุกหรือ IOCพร้อมออกคำแนะนำให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลการทดสอบกู้คืนระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ฟื้นฟูระบบได้ทันทีหากเกิดเหตุโจมตีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับ และที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบการหารือร่วมกับสำนักงานกพร.เพื่อกำหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นตัวชี้วัดหรือ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับองค์กรกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับโดยทางรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นคือการจัดพิธีทางศาสนาอันนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคม2569โดยในส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับและนอกจากนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวกันต่อไปครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องกิจกรรม12สิงหาคม2569โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยในวันพุธที่12สิงหาคม2569และเวลา 7:00 นนั่นเองณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางในการสื่อสารกันหน่อยก็เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนแล้วครับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยกันเลยครับพี่น้อง และนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานดันรายได้สู่ชุมชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวการจัดงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับแล้วการจัดงานในปีนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดอย่างสมบูรณ์แบบประดุจแสงประทีปที่โชติช่วงให้สินค้าภูมิปัญญาไทยมีความทันสมัยได้รับการเชิดหน้าชูตาและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60 40ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันด้วยโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธด้วยกันมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้าว่ายอดจำหน่ายมีรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศไทยจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับหรือคิดเป็นประมาณ770ล้านบาททั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยกันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนแล้วสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญแล้วครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยและทั้งนี้ทั้งนั้นหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการนี้ก็สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี่แหละครับเป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทันใดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและก่อนจะจบปีคล้องร้องข่าวในวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้อง และสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
10: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
9: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
10: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะเมื่อฟังผู้ชมค่ะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้พัฒนาการค้าท่องเที่ยวนะคะพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวพร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างสันติสุขและสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งคุณพีพฤฒแก้วพิบูลน้องโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะสื่อมวลชนที่ติดตามลงไปด้วยนะคะรายงานข่าวในหมุนตามวันด้วยนะคะติดตามกันได้ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะก็จัดโครงการเวทีสารเสวนาสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขประจำปี2569กิจกรรมครั้งที่1ค่ะระหว่างวันที่4-6 สิงหาคม 2569โดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะบรรณาธิการสื่อมวลชนส่วนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะซึ่งทางด้านพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งท่านก็ระบุนะคะว่าสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแล้วก็เจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงชี้ให้เห็นถึงความทุ่มเทของภาครัฐในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ด่านศุลกากรสะเดานะคะมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมากๆเลยมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องตรวจ Drive Thru ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.แล้วก็กรมศุลกากรยังมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนสรีระและระบบฟาสต์สแกนคือระบบนี้เห็นบอกว่าจะช่วยลดเวลาตรวจคัดกรองตู้สินค้าเหลือแค่10-20 วินาทีต่อคัน
1: ค่ะ
0: เร็วมากนะคะได้ว่ารองรับรถขนส่งสินค้ามากกว่า 1,000 คันต่อวันแล้วก็ยังเชื่อมโยงระบบ National Single Window เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าส่งออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนแบบจุดเดียวมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน CIQ แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับเศรษฐกิจการค้าชายแดนอย่างยั่งยืนด้วยพร้อมกันนี้ท่านยังบอกว่ามีการเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนค่ะได้ซักถามข้อสงสัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หารือในประเด็นการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในด้านต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็นำข้อมูลไปสื่อสารสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนรอบด้านต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สื่อมวลชนก็ลงไปแล้วก็ร่วมกับทางกองทัพนะได้มีการเผยแพร่ทางด้านของความมั่นคงกัน
0: ทางกอรมน.นะคะ
1: ค่ะ
0: ยังมีให้ร่วมสนุกกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคุณเชียงเราต้องย้ำกันสำหรับ FC ข่าวยามเช้านะคะขอเชิญร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะใครที่ฟังสวทเราเนี่ยออกอากาศทุกวันช
1: ่
0: วงเวลาเช้าร
1: ู้รักภาษาไทย
0: ในช่วงข่าว7 โมงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงนะคะใครฟังแล้วชอบตอนไหนท่านสามารถพิมพ์บอกมาได้ในช่องคอมเมนต์รู้รักภาษาไทยตอนอะไรก็ระบุลงไปนะคะเดี๋ยวทีมงานจะได้ทราบว่าท่านประทับใจตอนไหนท่านอยากจะร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยก็เชิญเลยนะคะเรามีของที่ระลึกมอบให้เป็นแก้วหรูหรามากนะคะคนละ1 ใบอ้าวเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนสนใจอยากรับฟังรายการย้อนหลังท่านเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.ort.go.th นะคะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะ
1: ค่ะก็ร่วมสนุกกับทางรายการรู้รักภาษาไทยได้เช่นกันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับต้องเรียกว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไรส์กับมารีหัวหน้า
0: พรุ่งนี้
1: แล้วนะใครที่ได้ จองบัตรเอาไว้เนาะก็แล้วก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม2569แล้วก็จะเริ่มกิจกรรมทำการแสดงกันในช่วงเวลา 18:00 ที่เดิมนะคะณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงค่ะอย่าลืมนะพรุ่งนี้แล้วย้ำมารีหัวหน้า
0: คุณพินโยพี่โยรุ่งสมัยเนี่ยค่ะพี่พินโยรุ่งสมัยเนี่ยบอกว่าคือพรุ่งนี้อำลาแล้วนะคะวันสุดท้ายที่จะได้ชมบรรยากาศแบบนี้แต่ท่านไหนที่แบบว่าอุ้ยมาไม่ได้จริงอยากชมได้ทางไลฟ์ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพจถนนดนตรีไลฟ์เพจสวทเราด้วย
1: ค่ะมาประชาสัมพันธ์ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดาค่ะกำลังจะเปิดม่านอีกครั้งหนึ่งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่ www.thaiticketmajor.com สำหรับในช่วงระหว่างของการจัดแสดงจะเริ่มทำการแสดงค่ะระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะฮะที่ท่านฟังได้รับทราบกันในปีนี้ชื่อตอนสีดาเปิดจองบัตร12สิงหาคม2569ค่ะ
0: ค่ะเราส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกานะคะข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: ได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาส